0: แล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอ่ะเราก็ช่วยซะ
1: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
0: ไม่นานหรอกอายเขามันมีบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
1: ดีจังเลย
2: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
3: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
4: น
3: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
2: แล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดนะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราก็จะไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
4: ดีฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
3: ว่าเวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
5: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
3: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
5: มารูปไหน
3: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
2: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
2: หวานมากเลย
5: ค่ะคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
2: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
4: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
3: ก้นเปรี้ยว
2: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
4: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะ
5: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดกล่องของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
4: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
5: เป็นแผนเอนเตอร์เทน
4: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
3: ทำตัวยากมากเยอะมาก
4: หรือแบบว่า
3: คนก็ลำบาก
4: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
3: เหวี่ยงคนอื่น
4: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
0: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
6: พุทธังสารนังคัจฉาม
0: ีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
6: ธรรมัง
0: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสะว้า
4: อะไร
0: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อเนี่ย
4: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
7: ใช
4: ่อ่ะนี่ไง
0: มาพอดี
4: เดี๋ยว
0: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี้
4: ฉันสวดเอง
0: พื่อ
7: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
0: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
7: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่

0: เดี๋ยวหยุดอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ยซ้อม
0: หน่อยนะเวิร์ลทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เอ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะก็กล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องชลพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือดมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ทีนี้ก็มาอวยพร
1: กันนะมาๆๆๆเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิง2คนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: เต้นมาแล้วคราวนี้เลย
0: เต้นไม่เป็นแล้ว
1: มามามามามามามามามามาม
0: เล่นอะไรเกาหลี
1: เกาหลีนี่แหละ
0: จะได้หรอ
1: 567ใช่เฮ้ย
0: ลำระบำจัง
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
5: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
6: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
3: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
7: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
6: พี่แอนค่ะ
7: พี่แอน
5: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลัง
6: เลย
5: เขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
5: ้ตอนนี้เขาติด
6: แบบติด
5: ทุกวันเลย
6: ทุกวันเลย

0: ก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180แล้วโยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
1: ก็ทำได้หมด
0: ก็ทำได้หมด
2: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
3: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
2: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
3: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดัง
2: ครับ
3: สวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
2: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
0: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
2: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
3: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำเคมีหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
0: หลีกเลี่ยง
3: สองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกันสองคนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
0: อยากได้พี่รักไหมคะ
3: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
0: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
2: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
3: ามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อเหรอตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
2: ค่ะนี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
0: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
3: ชีวิตจริงจริงชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
0: อยู่แล้ว
3: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
2: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
3: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
0: แล้วมันออกแบบไม่ได
3: ้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหาริย์ย่อมม
3: ีใช่ใช
4: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
3: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกัน อย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอะ อย่างไม่ต้องลำบากอะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเขามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
0: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยอะแล้วก็ดูแลน้องๆดีมาก ให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
4: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
3: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
0: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
2: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้ว ได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
4: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
1: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเหวี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
2: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได
2: ้เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับ ผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี้ไม่ยอมทำให้กันและกันซุดลงไปเลยมันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
2: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งนึงก็เสียสละฝั่งนึงก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
4: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค
2: ่ะขอบคุณครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK

0: วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่าฮ่า
3: ฮ่าว้าวมนมนมนมน
1: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
3: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
4: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจ๊ะ
3: เอ๋ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
3: ้
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
4: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีก

0: Hey baby ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: สตรอเบอรี่บอยเสียงล้อเลยไหนๆดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดฉีดฉีดหอม
2: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะแม่คุกกี้ของข้าห้ามย่างนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
2: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
4: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวหยุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล
5: ้
1: ว
5: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึฮึจ้าสตรอเบอรี่บอย
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่
2: พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
5: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
4: ใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
5: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
2: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทะยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสจัดอยู่ในประเภทกรีนไฮโดรเจน 3. ไบโอแก๊สไบโอแมสผ่านกระบวนการดีคอมโพสิชันจัดอยู่ในประเภทไบโอไฮโดรเจนการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา14นาฬิกาบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ียวที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4 เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฝ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจ

0: อ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที

0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำ

0: ข้าวพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับแซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟ Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้แซฟที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช ดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนะนำสำหรับผู้ปกครองการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้อง

0: เรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชมความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้เรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของอะไรกันหน่อยนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูชื่อเรื่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยคะเป็นการบวกจำนวนที่มีหลายหลักซึ่งการบวกนักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือยังคะเคยเรียนมายังตอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้เรียนมายังคะเรียนมาแล้วนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็เรียนมาชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็เรียนมานะคะนักเรียนได้เคยเรียนมาหมดแล้วนะคะแต่สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจะเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มจำนวนหลักที่มีมากขึ้นมาเพราะว่าเราเคยเรียนถึงหลักอะไรไปแล้วคะหลักล้านหลักอะไรอีกหลัก10ล้านหลัก100ล้านถูกต้องไหมคะดังนั้นวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะเราจะมาหาการบวกจำนวนที่มีหลายหลักนักเรียนคิดว่าเราใช้หลักการเดิมไหมคะในการบวก
3: เด
2: ิมใช่ไหมในการบวกต้องทำอย่างไรเอ่ยปกติแล้วนักเรียนคิดว่าท่านนักเรียนอยากจะบวกจำนวนนักเรียนต้องมีขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไรถึงจะบวกได้ไหนเดี๋ยวให้เพื่อนตอบนะคะเดี๋ยวคนอื่นลองฟังคำตอบของเพื่อนว่าได้ตรงกับเราหรือไม่หรือที่เราคิดเนี่ยตรงหรือไม่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไหนตอบว่าอะไรครับ
4: เขียนให้ตรงหลักครับ
2: เขียนให้ตรงหลักถูกต้องไหมถูกต้องเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยอันดับแรกก่อนเลยนะคะคือการเขียนหลักให้ตรงกันเพราะถ้าหลักไม่ตรงกันคำตอบของเราจะถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยแล้วนักเรียนจำได้ไหมเวลาบวกนักเรียนจะเริ่มบวกจากหลักอะไรเอ่ย
3: หล
2: ักหน่วยซึ่งหลักหน่วยอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะทางขวาดังนั้นนักเรียนจำหลักการแบบนี้ได้วันนี้นักเรียนก็จะทำการบวกของคุณครูแพลวด้วยนะคะแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นอกจากนักเรียนจะต้องบวกได้แล้วนะคะวันนี้นักเรียนจะหาผลบวกของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 พร้อมตระหนักถึงความสมเพชสมผลของคำตอบและแสดงวิธีทำได้ดังนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนอาจจะต้องมีการตระหนักถึงความสมเพชสมผลของคำตอบด้วยซึ่งการตระหนักถึงความสมเพชสมผลของคำตอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำอย่างไรอ่ะเริ่มแรกก่อนเลยนะคะคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนมาหาการบวกโดยมีสถานการณ์มาให้ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

จากการอ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนึ่งมีทั้งประชากรที่เป็นผู้ชายและประชากรที่เป็นผู้หญิงโจทย์ถามว่าอำเภอนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คนนักเรียนคิดว่านักเรียนหาอย่างไรดีคะนำจำนวนประชากรชายมาบวกกับประชากรหญิงดังนั้นอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนยังจำการเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมคะอ่ะไหนบอกหน่อยถ้าเราอยากเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้จะเป็นอะไรเอ่ยคะ

บางคนเริ่มบอกว่าต้องมีเท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งมันเราเรียกว่าการเท่ากับเท่าไรเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนอย่าลืมจะต้องมีส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนแค่นำประชากรชายมาบวกกับประชากรหญิงอันดับแรกเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะพานักเรียนไปลองบวกกันซึ่งจำนวนที่เห็นนี้เห็นไหมคะจำนวนที่ครูแพลวให้มาจะมีหลักถึงหลักอะไรเอ่ยหลักอะไรเลยหลักแสนกับหลักแสนเดี๋ยวเรามาลองดูสิคะอ่ะอันดับแรกจากประโยคสัญลักษณ์เดี๋ยวคุณครูแพลบอกว่าการบวกเนี่ยเมื่อกี้ที่เพื่อนได้บอกไปว่าเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันเดี๋ยวคุณครูแพลขอใช้ตารางมาช่วยก่อนเพื่อให้หลักของเราตรงกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลจะมีตารางมาให้โดยจากประโยคสัญลักษณ์จะเห็นได้ว่าเราจะมีจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2คือประชากรชายบวกกับประชากรหญิงดังนั้นคุณครูแพลจะนำจำนวนของประชากรชายมาก่อนเป็นจำนวนที่1บวกกับจำนวนของประชากรหญิงเป็นจำนวนที่2จะสังเกตได้ว่าเมื่อคุณครูแพลใส่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหลักจะต้องตรงกันนะคะดังนั้นจำนวนที่1 122,563 บวก 118,745 จะต้องตรงกันหลังจากนั้นเราใส่เครื่องหมายบวกเพื่อให้รู้ว่าข้อนี้เราดำเนินการเป็นการบวกเมื่อกี้คุณครูแพลถามว่าเราเริ่มบวกจากหลักอะไรนะหลักหน่วยดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราเริ่มเราจะต้องเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยโดยหลักหน่วยอยู่ทางไหนนะคะทางขวานะคะนักเรียนต้องไม่สับสนนะคะทางขวาของเราเลยดังนั้นในหลักหน่วยตอนนี้เป็นเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข3บวกเลข5ดังนั้น3หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยคะได้เป็น8หน่วยซึ่ง8หน่วยนั้นหมายถึงให้นักเรียนใส่เลข8ให้ตรงกับหลักหน่วยนัก

0: เรียนก็ต้องใส่ผลลัพธ์หรือผลบวกเนี่ยให้ตรงกับหลักเหมือนกันเพื่อให้คำตอบของเราถูกต้องอ้าวเมื่อนักเรียนบวกหลักตัวเสร็จแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องบวกหลักไหนต่อหลัก10นะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเมื่อนักเรียนบวกในหลักหน่วยเสร็จแล้วหลักถัดไปเราก็จะเริ่มบวกกันต่อที่หลัก10อ่ะไหนดูหน่อยในหลัก10เป็นเลขอะไรคะ
1: เลข6ก
0: ับ
1: เลข
0: 4เลข6กับเลข4ดังนั้นนักเรียนนํา60บวกกับ40สิคะได้กี่10เอ่ย60บวก4ได้เท่าไหร่คะ
1: 100
0: บางคนบอกได้10 10หรือ100เพราะ10 10มีค่าเท่ากับ100ดังนั้นเราจะใส่อย่างไรดีล่ะคะใส่0ในหลักอะไรด้วยนักเรียนต้องพูดหลักมาด้วยนะคะเพื่อให้ตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจจริงไหมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเมื่อกี้เราใส่0ในหลัก10แล้วทำอย่างไรต่ออีกคิดว่าเราจะนํา100ไปทด1ที่หลัก100ดังนั้นเราจะไปใส่เลข1นะคะบนหลัก100แบบนี้ต่อไปหลัก100พอเราบวกหลัก10เสร็จแล้วเราไปต่อกันที่หลัก100ไหนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกคุณครูแพลวหน่อยหลัก100เป็นเลขอะไรคะ
1: 5
0: กับ7ดังนั้นนักเรียนต้องนํา5บวกกับ7ซึ่ง500บวก700ได้กี่ร้อยก่อนคะ
1: 1,200
0: บางคนตอบมาได้เลยเป็น 1,200 หรือบางคนอาจจะตอบเป็น 1,200 ถูกต้องไหมคะถ้าเราได้เป็น 1,200 แต่เรามีอะไรอีก1คะมีทดอีก100 1,200 ทดอีก100ได้เป็นกี่ร้อยก่อน 1,300 ซึ่ง 1,300 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 1,000 กับ300นะคะดังนั้นเราจึงใส่3ให้ตรงกับหลัก100และไปทด 1,000 ให้ตรงกับหลักพันดังนั้นคุณครูแพลก็จะใส่เลข1นะคะบนหลักพันของจำนวนที่1ที่เราเขียนไปต่อไปหลักอะไรต่อไปคะหลักพันไหนมาดูกันหน่อยหลักพันนำอะไรมาบวกกันเอ่ย
1: 2
0: นำ2บวกกับ8 2,000 บวก 8,000 ได้กี่พันคะ
1: 10,000
0: ได้ 10,000 พอ 10,000 แต่พอสังเกตแล้วนักเรียนสังเกตในหลักพันมีอะไรอีกคะมีทดอยู่อีก 1,000 ดังนั้น 10,000 ทดอีก 1,000 รวมเป็นกี่พันคะ
1: 11,000
0: รวมเป็น 11,000 ซึ่ง 11,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 10,000 กับอีก 1,000 ดังนั้นเราจึงใส่ 1,000 ในหลักพันนะคะแล้วก็ไปทด 10,000 บนหลักหมื่นนะคะหลังจากนั้นเราบวกกันที่หลักหมื่นไหนบอกคุณครูเพียวหน่อยนำจำนวนอะไรมาบวกกับอะไรคะนำ 00,000 บวกกับ 10,000 00,000 บวกกับ 10,000 ได้กี่หมื่นคะได้ 10,000 หลังจากนั้นก่อนที่เราจะเขียนคำตอบไปสังเกตก่อนว่าในหลักนั้นมีทดหรือไม่ซึ่งหลักหมื่นตอนนี้มีทดไหมคะมีทดอีก 10,000 ดังนั้น 10,000 ทดอีก 10,000 ได้เป็นกี่หมื่นคะ
1: 20,000
0: ได้เป็น 20,000 ดังนั้นเราจึงใส่2ในหลักหมื่นได้เลยนะคะต่อไปเราบวกต่อที่หลักอะไรคะหลักแสนนะคะหลักแสนเป็นเลขอะไรกับเลขอะไรคะ
1: 1ก
0: ับ
1: 1
0: 1กับ1ดังนั้น 100,000 บวก 100,000 ได้กี่แสนคะ
1: 200,000
0: ได้ 200,000 เราจึงใส่2ในหลักแสนได้เลยนะคะอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยเมื่อเราบวกครบทุกหลักแล้วสังเกตแล้วว่าเราครบทุกหลักแล้วนักเรียนก็จะได้คำตอบไหนอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดเป็นจำนวนของอะไรนะจำได้ไหม
1: ของ
0: คนที่อำเภอแห่งหนึ่งถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะเมื่อเราหาคำตอบเสร็จแล้วคุณครูแพรบอกว่าจากการที่เรานำประชากรชายบวกกับประชากรหญิงจะทราบได้ว่าอำเภอนี้นะคะมีประชากรทั้งหมด221,308อันนี้คือการแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถทำได้และหาคำตอบได้แน่นอนคุณครูแพลวเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบอย่างแน่นอนแต่จำได้ไหมเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่านอกจากหาคำตอบได้แล้วเราจะต้องดูด้วยว่าคำตอบของเราเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะจากที่เราได้คำตอบมาคุณครูแพรบอกว่าเรานำความรู้เรื่องการประมาณมาใช้ในวันนี้ได้อันดับแรกก่อนเราก็นำจำนวนของประชากรชายหรือจำนวนที่1เนี่ยมาดูซิว่า 102,563 ใกล้เคียงกับจำนวนใด อันดับแรกนักเรียนจำได้ไหมการประมาณคุณครูแพรบอกว่าเราเลือกได้ว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรหรือเราจะดูได้ว่ามันใกล้เคียงกับจำนวนเต็มอะไรซึ่งถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มที่น้อยคำตอบของ

เราจะใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่เราประมาณมาแต่ถ้าสมมติเราประมาณเป็นจำนวนที่มากเนี่ยคำตอบของเราอาจจะมีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะดังนั้นเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแบบคร่าวๆ อันดับแรกครูแพรบอกว่าข้อนี้เป็นหลักแสนกับหลักแสนเหมือนกันจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนก็ได้จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็ได้แต่ในข้อนี้อยากให้มันใกล้เคียงหน่อยคุณครูแพรขอเลือกเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นถ้าเราอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนแรกนี้ของประชากรชายนักเรียนคิดว่าได้อะไรเอ่ยประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 100,000 ดูอย่างไรคะทำไมถึงได้ 100,000 เราต้องดูที่หลักหมื่นหรือหลักพันคะคุณครูอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นต้องดูที่หลักหมื่นหรือหลักพันนะคะหลักพันนะคะนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะดังนั้นดูที่หลักพันเป็นเลข2พอเป็นเลข2แล้วนักเรียนก็ทำไมเลยคงหลักหมื่นไว้เหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้นะคะ 122,563 จะใกล้เคียงกับ 100,000 เหลืออีก1จำนวนคือจำนวนของประชากรหญิงคุณครูแพลวนำมาเหมือนเดิมเลยนักเรียนช่วยดูหน่อยว่าจะใกล้เคียงกับจำนวนใดคะถ้าจำนวนแรกเราเลือกที่จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนที่สองเราก็ต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นไหนจำนวนเต็มหมื่นหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลขแปดหลักพันเป็นเลขแปดทำอย่างไรดีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นดังนั้นข้อนี้จะใกล้เคียงกับจำนวนอะไรคะจะใกล้เคียงกับ 120,000 หลังจากนั้นเมื่อเราคาดคะเนแล้วว่ามันใกล้เคียงกับจำนวนใดให้นักเรียนนำจำนวนที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาบวกกันนะคะก็คือการนำ 100,000 บวกกับ 120,000 จะเห็นได้ว่าถ้า 100,000 บวกกับ 120,000 นะคะนักเรียนจะได้คำตอบอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าในหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยและหลักพันเป็นเลขอะไรเหมือนกันหมดเลยเลข0นักเรียนนำแค่หลักหมื่นกับหลักแสนมาบวกกันข้อนี้ถ้า 100,000 บวก 120,000 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย 220,000 ซึ่ง 220,000 โจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนมาพิจารณาต่อว่าการที่เรานำ 122,563 บวกกับ 118,745 ต้องควรใกล้เคียงกับ 220,000 ซึ่งผลบวกของเราใกล้เคียงกันไหมคะในผลบวกของเราเป็นคำตอบเท่าไหร่เอ่ยผลบวกของเรา200,000เท่าไหร่คะ221,308ก็จะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับ 220,000 นี่คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลดังนั้นนักเรียนอาจจะใช้การประมาณเข้ามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอย่าลืมนะคะวันนี้เราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนอกจากแสดงวิธีทำได้ให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะคราวนี้จากโจทย์ของเราเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นโจทย์ข้อที่1ของครูแพลวบ้างอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

จากการอ่านโจทย์ของเราเราจะเห็นว่าข้อนี้เป็นการบวกโดยมีจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2อันดับแรกหลักการถ้าเราอยากจะแสดงวิธีทำให้นักเรียนนำจำนวนที่1นะคะมาเขียนก่อนคุณครูแพลวนำ 592,385 มาเขียนหลังจากนั้นบวกด้วยจำนวนที่2ถูกต้องไหมคะซึ่งการจะเขียนจำนวนที่2สิ่งสำคัญต้องอะไรนะจำได้ไหมต้องตั้งหลักให้ตรงการเขียนจำนวนที่2ให้ตรงกับหลักของจำนวนที่1ที่มีอยู่หลังจากนั้นถ้าเป็นการแสดงวิธีทำในวันนี้นะคะเราจะขีดเส้นใต้ของจำนวนที่2หลังจากนั้นใส่เครื่องหมายบวกแล้วเราก็จะเริ่มบวกกันได้เลยอ่ะไหนเริ่มบวกจากหลักไหนนะหลักหน่วยไหนบอกหน่อยนำเลขอะไรบวกกับเลขอะไรคะเราจะนำจำนวนที่1บวกจำนวนที่2นั่นก็คือการนำ5บวก7 5บวก7ในหลักหน่วยได้กี่หน่วยก่อน5บวก7ได้12หน่วย12หน่วยมีค่าเท่ากับ1 10กับ2หน่วยดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่2ในหลักอะไรเอ่ยเราจะใส่2ให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วก็ต้องทำอย่างไรอีก

หนึ่งที่หลักสิบจะเห็นได้ว่าถ้าเราบวกในหลักนั้นๆแล้วผลบวกของเรามากกว่า10เนี่ยจะมีการทดเกิดหลักถัดไปถูกต้องไหมคะอ้าวต่อไปไปที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยไหนหลัก10นำอะไรมาบวกกันคะ8บวก4 8บวก4ได้กี่10ก่อนได้12 10สังเกตมีทดไหมมีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยอีก1รวมเป็น13 10 13 10มีค่าเท่ากับ100กับ3 10ดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่3ในหลัก10อ้าวดูหลักให้ดีนะใส่3ในหลัก10แล้วก็ต้องทด1ที่หลัก100อ่าถูกต้องเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่ะต่อไปไปที่หลักอะไรเอ่ยหลัก100ไหนหลัก100นำอะไรมาบวกกันคะนำอะไรนะคะ3 บวก 5 นำ 3 บวก 5 ในหลัก100ได้เท่าไหร่เอ่ยได้8 800ตอบเลยไหมต้องสังเกตอะไรก่อนสังเกตทดก่อนมีทดอีก100รวมเป็นเท่าไหร่คะ900ข้อนี้ใส่9ในหลัก100ได้เลยนะคะเห็นว่าผลบวกไม่เกิน10เราสามารถใส่ได้เลยต่อไปล่ะคะหลักพันไหนหลักพันนำอะไรมาบวกกันนำ2บวก6ได้เท่าไหร่เอ่ยได้ 8,000 มีทดไหมหลักนี้ไม่มีทดทำอย่างไรดีเราก็ใส่8ในหลักพันได้เลยต่อไปไปหลักอะไรดีคะหลักหมื่นหลักหมื่นนำอะไรมาบวกกัน9บวก8นำ9บวก8ในหลักหมื่นได้กี่หมื่นเอ่ยได้17,000แต่17,000มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ17,000 100,000กับอีก 70,000 ดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่เลข7ในหลักหมื่นแล้วก็ทด1อีกในหลักแสนเอาต่อไปหลักสุดท้ายคือหลักอะไรคะหลักแสนนำอะไรมาบวกกันนำ5บวก3นำ5บวก3ได้เท่าไหร่คะได้8ที่อยู่ในหลักแสนแต่สังเกตต่อมีทดไหมคะมีอีก 100,000 รวมเป็น 900,000 ดังนั้นคุณครูแพรวใส่คำตอบนะคะเราบวกครบทุกหลักยังจากโจทย์ข้อนี้ครบไหมคะครบทุกหลักแล้วตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักแสนดังนั้นข้อนี้ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะจากตอนนี้นักเรียนสังเกตสินักเรียนคิดว่าคุณครูแพรวเขียนเรียบร้อยแล้วหรือยังคุณครูแพรวควรใส่อะไรอีกคะคิดว่าควรใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าคำตอบของเรานะคะมีมากกว่า3หลักดังนั้นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็เป็นการแสดงวิธีทำผลลัพธ์หรือผลบวกของเราจะขีดเส้นใต้กี่เส้นคะเราจะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะนี่ก็จะได้คำตอบของเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิธีทำจริงๆนักเรียนจะต้องไปเขียนตอบแบบตัวเลขไทยนอกจากได้คำตอบแล้วเมื่อกี้คุณครูแพรวบอกแล้วว่าต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลดังนั้นครูแพรวบอกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยจากคำตอบของเราต้องเรียนไปอยู่ที่โจทย์ของเรานะคะจำนวนที่1คือ592,385เหมือนเดิมเลยคิดว่าเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยมีเต็มแสนกับเต็มหมื่นเต็มพันก็ได้ขึ้นอยู่กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มแต่ข้อนี้คุณครูแพรวบอกว่าเดี๋ยวเราประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นไปดูพร้อมกันถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรนะไหนดูหลักพันของจำนวนที่หนึ่งหน่อยเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข2ได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าประมาณแล้วว่าใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ590,000เพราะเป็นเลข2เราก็โค้งเดิมเปลี่ยนหลังหลักหมื่นเป็นเลข0ดังนั้นครูแพรบอกได้และ590,000ไปต่อจำนวนที่2 386,547จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรเหมือนเดิมหลักพันไหนหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข6เป็นเลข6ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะจำนวนนี้ 300,000 เท่าไหร่เอ่ย390,000นะคะเพราะจะเห็นได้ว่าหลักหมื่นของเราต้องเพิ่มขึ้นอีก10,000หลังจากนั้นพอนักเรียนประมาณได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็มาหาผลบวกโดยนักเรียนจะสังเกตว่าการบวกตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าจำนวนของเรามีเลขที่เป็นเลข0เหมือนกันค่อนข้าง

ข้างเยอะในแต่ละหลักนะคะดังนั้น 590,000 บวกกับ 390,000 ได้เท่าไหร่เอ่ยไหนช่วยกันคิดหน่อย 590,000 บวกกับ 390,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย 980,000 ซึ่งคำตอบของเรา 978,932 ใกล้เคียงกับ 980,000 มั้ยคะใกล้เคียงก็จะเห็นได้ว่าคำตอบของเราเนี่ยสมเหตุสมผลแต่ถ้าสมมติอยู่ๆคำตอบของนักเรียนได้แค่ 800,000 กว่านักเรียนคิดว่าคำตอบของนักเรียนสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลนี่คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างคร่าวๆในชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเรานะคะเดี๋ยวข้อต่อไปให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

สำหรับในข้อนี้นักเรียนดูจำนวนที่1กับจำนวนที่2ดีๆจำนวนที่1กับจำนวนที่2มีหลักที่เท่ากันไหมไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งสำคัญเวลานักเรียนตั้งบวกนักเรียนจะต้องตั้งบวกให้หลักของจำนวนที่1กับจำนวนที่2ให้ตรงกันเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูแพลวอยากจะให้นักเรียนของคุณครูทุกคนเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ลองปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลพร้อมกันแล้วก็ตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะโดยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะปฏิบัติเป็นกลุ่มก่อนให้แต่ละกลุ่มนะคะเขียนลงในกระดานที่คุณครูแพลวเตรียมให้แต่สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะจะให้นักเรียนนะคะจับคู่กันนะคะแล้วก็ลองปฏิบัติในข้อที่2ลงสมุดหรือลงกระดาษนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติข้อที่2ด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางอาจจะมี1คนที่เป็นคนเขียนแต่ภายในกลุ่มจะต้องช่วยกันหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของเพื่อนในกลุ่มด้วยนะคะพร้อมไม่พร้อมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ปฏิบัติข้อที่2ลงมือทำได้เลยค่ะ

ไหนนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันเอ่ยดูดีๆสิคุณครูแพลวได้ยิน2เสียงเสียงหนึ่งมี28เสียงหนึ่งมี38ได้เท่าไหร่เอ่ยดูดีๆสิคะได้เท่าไหร่นะเริ่มมีคำตอบที่ไม่ตรงกันแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางของครูแพลวไม่เป็นไรอ่ะสำหรับนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเหมือนเพื่อนๆหรือไม่เดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้ให้วางก่อนแล้วเงยหน้ามาของครูแพลวเวลานักเรียนทำข้อนี้เมื่อกี้จะเห็นได้ว่าหลักของเราไม่ตรงกันดังนั้นครูแพลวใส่จำนวนที่1แล้วก็จำนวนที่2หลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่าจำนวนที่1มีถึงหลักแสนแต่จำนวนที่2มีถึงหลักหมื่นนักเรียนจะต้องเขียนหลักให้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูแพลวขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นใส่เครื่องหมายบวกต่อมาไหนในหลักหน่วยนำอะไรบวกกันคะ6บวก2 6บวก2ได้8เราใส่8ในหลักหน่วยต่อไปล่ะคะหลักอะไรเอ่ยหลัก10นำอะไรบวกกัน5บวก7 5บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ยได้12นะคะดังนั้น12ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย12 10มีค่าเท่ากับ100กับ20ดังนั้นเราใส่2ในหลัก10และทด1ที่หลัก100ต่อ100นำอะไรบวกกัน4บวก2ได้6มีใครใส่6เลยไหมกลุ่มไหนใส่6เลยไหมไม่เพราะว่าอย่างไรเอ่ยเพราะว่ามีทดอีก100จึงรวมเป็นกี่ร้อยเอ่ย700ต่อไปล่ะคะหลักอะไรเอ่ยหลักพันหลักพันนำอะไรบวกกันนำอะไรนะ3บวก9ได้เท่าไหร่คะ12ในหลักพันทำอย่างไรดีนักเรียนเริ่มรู้แล้วเราจะใส่2ในหลักพันและทด1ที่หลักหมื่นหลักหมื่น1บวก3ได้4มีทดอีก1เป็น5นะคะดังนั้นเราใส่5ในหลักหมื่นแล้วสุดท้ายล่ะใครตอบเลยไหมครบทุกหลักยังสังเกตดีๆยังเรายังเหลือหลักอะไรคะหลักแสนที่เป็น4บวก0นะคะจำนวนที่เราไม่มีเนี่ยเราสามารถบอกได้เป็น4บวก0 4บวก0ในหลักแสนได้กี่แสนคะ4แสนมีทดไหมไม่มีเราใส่4ในหลักแสนอย่าลืมเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้2เส้นเพราะเป็นการแสดงวิธีทำคำตอบที่ได้ก็คือ 452,728 คราวนี้คุณครูแบบมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยเหมือนเดิมเลยข้อนี้มีเป็นจำนวนที่มีถึงหลักแสนกับหลักหมื่นเราคิดว่าเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีเต็มหมื่นถูกต้องไหมคะเพราะถ้าเต็มแสนจำนวนที่2ของเราไม่มีหลักแสนไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นเราจึงประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนแรกจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นหลักพันเป็นเลข3ได้เท่าไหร่เอ่ยใกล้เคียงกับเมื่อหลักพันเป็นเลข3จำนวนแรกของเราจะได้เป็นอะไรคะ410,000จำนวนที่2หลักพันเป็นเลข9ได้เป็นอะไรเอ่ยพอใกล้เคียงแล้ว 40,000 นะคะคราวนี้พอเราได้คำตอบแบบนี้นักเรียนตรวจสอบสิ 410,000 บวกกับ 40,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย 450,000 ใกล้เคียงกับคำตอบเราไหมคะใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็ถือว่านักเรียนทำมานะคะถูกต้องเลยอย่าลืมอีกนิดนึงถ้าจะนักเรียนดีขึ้นคือให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยถ้านักเรียนมีเวลาทันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้จะทำลงสมุดของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะโดย

ณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะสุ่มนะคะโดยคุณครูบอกจริงๆแล้วคุณครูสุ่มให้นักเรียนทำแต่วันนี้อยากให้นักเรียนได้มีโอกาสในการสุ่มเองด้วยคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้3โจทย์3สีเอาทุกคนตั้งใจฟังก่อนตอนนี้นะคะคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้3สีเดี๋ยวจะให้นักเรียนตัวแทนต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะออกมากลุ่มละ1คนเพื่อมาสุ่มว่าแต่ละกลุ่มได้สีอะไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะสุ่มสีให้กับนักเรียนปลายทางหรือเปิดโอกาสให้นักเรียนปลายทางนะคะได้เลือกบัตรแผ่นปลายนักเรียนต้นทางทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งนักเรียนต้นทางก็ต้องทำไงคะเบาเสียงเหมือนกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมายืนหน้าห้องได้เลยเพื่อจับโจทย์ของคุณครูนะคะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มละ1คนค่ะยืนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราสุ่มโจทย์ได้สีอะไรแล้วกลับไปนั่งที่เดิมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวจะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกบัตรสีเองหรือคุณครูสุ่มให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาเลยของคนแรกเดี๋ยวหยิบไป1สีแล้วกลับไปนั่งที่เลยได้สีเหลืองกลุ่มนี้ได้สีเหลืองเหมือนกันกลุ่มนี้ได้สีฟ้ากลุ่มนี้ได้สีฟ้าดังนั้นกลุ่มนี้ได้สีอะไรแน่นอนชมพูแต่ละกลุ่มได้สีของตัวเองแล้วกลับไปที่นั่งของตนเองได้เลยค่ะคราวนี้มาดูกันไหนกลุ่มไหนได้สีฟ้าคะกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะได้สีฟ้าสำหรับนักเรียนปลายทางคนไหนนะคะที่ได้สีฟ้าเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะสำหรับสีฟ้าของเรานะคะโจทย์เป็นอันนี้เดี๋ยวให้เตรียมตัวทำอย่าเพิ่งลงมือปฏิบัตินะรอเพื่อนๆด้วยต่อไปไหนกลุ่มไหนได้สีชมพูกลุ่มที่5กลุ่มเดียวได้สีชมพูเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะที่ได้สีชมพูมาดูโจทย์ของคุณครูแพลวเลยนะคะสีชมพูได้โจทย์นี้สุดท้ายกลุ่มไหนได้สีเหลืองกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ได้สีเหลืองมาดูโจทย์กันเลยนะคะทุกกลุ่มเห็นโจทย์ของตัวเองยังคะเห็นแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้ง1ครั้งนักเรียนทุกคนจะต้องมีสติในการทำกิจกรรมของคุณนะคะแล้วก็จะต้องตั้งใจฟังก่อนเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำโจทย์ที่ตัวเองได้กลุ่มละ1โจทย์ลงสมุดโดยแสดงวิธีทำลงสมุดของตนเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางใครได้บัตรสีอะไรนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทำโจทย์ของตัวเองนะคะทุกนักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้บัตรของตัวเองทำเสร็จไหมคะเริ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อนต้นทางที่ได้แต่ละสีนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสีแรกก่อนคือสีฟ้าไหนสีฟ้าไหนขอตัวแทนสีฟ้านะคะไปที่เฉลยให้คุณครูหน่อยค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะสีฟ้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะกลุ่มอื่นๆก็ช่วยดูความถูกต้องของเพื่อนๆด้วยนะคะว่า

0: เพื่อนทำถูกต้องหรือไม่หากกลุ่มไหนได้สีฟ้าเหมือนเพื่อนให้ดูสีฟ้ากับเพื่อนนะคะสีอื่นๆเตรียมตัวนะคะสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเตรียมตัวสีของตนเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีแรกสีฟ้าเดี๋ยวรอก่อนนะคะกลุ่มที่ได้สีฟ้าดูคำตอบของตัวเองว่าตรงกับเพื่อนหรือไม่นะคะสีฟ้าไหนได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 1,934,045 ครับ
0: นักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเดียวกับเพื่อนเพื่อนต้นทางหรือไม่กลุ่มสีฟ้ากลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะได้ไหมคะได้นะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรครับกองทัพเริ่มแรกหนูทำอย่างไรครับ
1: เอา0+5ครับ
0: ก่อนที่จะได้0+5สิ่งสำคัญคือนักเรียนจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะซึ่งหลักหน่วยนะคะจะเป็น0+5นะคะแล้วก็ใส่คำตอบนะคะจะได้ตรงกับเพื่อนเลยกลุ่มสีฟ้าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบของตนเองนะคะเหมือนกับเพื่อนต้นทางของคุณครูได้เลยนะคะสำหรับข้อสีฟ้านะคะตบมือให้สีฟ้าหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวต่อไปขอเป็นสีอะไรดีสีเหลืองนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวสีเหลืองนะคะออกมาหน่อยสีเหลืองออกมาหน่อยเดี๋ยวสีเหลืองนะออกมามาดูพร้อมกันนะคะสีเหลืองเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนที่ได้สีเหลืองนะคะแผ่นป้ายสีเหลืองตรวจสอบนะสีเหลืองได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 12,673,821ครับ
0: คนที่ได้สีเหลืองเหมือนไหมคะเหมือนไหมได้เป็น12,673,821นะคะนักเรียนต้นทางตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะให้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางได้เหมือนกันเลยนะคะสิ่งสำคัญอะไรต้องตรงกันนะคะโปรด
1: หลักต้องตรงกันครับ
0: หลักตรงกันแล้วอย่าลืมบวกที่ไหนนะคะบวกเริ่มจากหลักอะไรเอ่ย
1: หน่วย
0: หลักหน่วยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นของสีอะไรนะคะแผ่นป้ายสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มสีเหลืองตบมือให้กลุ่มสีเหลืองหน่อยค่ะสุดท้ายสีอะไรเอ่ยสุดท้ายคือสีชมพูสีชมพูไหนมาตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะสีชมพูไหนคนที่ได้กลุ่มสีชมพูคำตอบคืออะไรคะ
1: 1,820,391ค่ะ
0: 1,820,391กลุ่มสีชมพูได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไม่เอ่ยลองตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะว่าได้คำตอบเหมือนเพื่อนหรือไม่นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลให้ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูแพลอีกหนึ่งรอบนะคะตบมือให้สีชมพูหน่อยค่ะเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกับของคุณครูแพลอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้สีฟ้าสีฟ้าได้คำตอบเท่าไหร่นะสีฟ้าได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้เพื่อนเฉลยอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะกลุ่มสีฟ้านะคะได้คำตอบเท่านี้ถูกต้องเลยค่ะกลุ่มสีชมพูดูใหม่อีกหนึ่งรอบสิกลุ่มสีชมพูได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเท่านี้นะคะสีชมพูคำตอบเท่านี้ถูกต้องต่อไปสีอะไรคะสีสุดท้ายของเราสีเหลืองไหนคะสีเหลืองใครได้กลุ่มสีเหลืองอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ สีเหลืองได้คำตอบเท่านี้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าเราได้อะไรไปในวันนี้สิ่งสำคัญการบวกจำนวนหลายหลักสิ่งแรกที่สำคัญสุดคือต้องทำไมนะคะอันดับแรกก่อนเลยต้องทำอย่างไรเอ่ยการบวกถ้าเราอยากแสดงวิหารโดยการตั้งบวกนะคะนักเรียนจะต้องนำหลักนะคะมาเขียนให้ตรงกันแล้วอย่างไรต่อคะบวกอะไรเอ่ยเริ่มจากหลักไหนนะเริ่มบวกจากหลัก หน่วยนะคะดังนั้นนะคะอันดับแรกนะคะการบวกเราจะเริ่มจากการเขียนหลักให้ตรงกันนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยการบวกของเราจะเห็นว่าผลบวกของเราเนี่ยมี2แบบมีแบบที่ไม่เกิน10กับมากกว่า10ถ้าจำนวนผลบวกของเราไม่เกิน10เราใส่ได้เลยไหมคะใส่ได้เลยในหลักนั้นๆแต่ถ้าผลบวกของเรานะคะมากกว่า10หรือเท่ากับ10นะคะให้นักเรียนทดในหลักถัดไปทางซ้ายแล้วก็เริ่มบวกต่อในหลักถัดไปทางซ้ายได้เลยนะคะอย่าลืมการบวกเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยหากนักเรียนมีเวลาที่เหลือนะคะเพื่อตรวจสอบว่าคำตอบของเรานะคะถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากที่เราได้ทำกิจกรรมที่เป็นโจทย์สุ่มแล้วคุณครูแพลวอยากจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนคือแบบฝึกหัด 1.11 นะคะในข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่อ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเปิดแบบฝึกหัดได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.11 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้การบ้านของเราจะเห็นได้ว่าโจทย์ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่านักเรียนจะต้องมีการฝึกฝนในการบวกเพื่อนักเรียนมีความคล่องในการบวกของคุณครูนะคะอ่ะไหนหน้าที่เท่าไหร่บ้างคะสำหรับนักเรียน27ในข้อ1ใหญ่นะคะมีกี่ข้อย่อยคะ6ข้อย่อยนี่เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะแล้วก็ข้อ4ข้อ5ข้อ6จะเห็นได้ว่าเขาตั้งมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนมีแค่หาผลบวกได้เหลือแต่ข้อ2ใหญ่สังเกตสิคะหน้าที่เท่าไหร่คะข้อ2ใหญ่หน้าที่28หน้านี้มีกี่ข้อย่อยคะ4ข้อย่อยของเราสังเกตสิคะเขาได้ตั้งมาให้เราไหมคะไม่ได้ตั้งจำนวนผลบวกมาให้เรานักเรียนจะต้องมีการตั้งผลบวกเองขีดเส้นใต้ใส่เครื่องหมายให้ครบนะคะแล้วอย่าลืมตรวจสอบความสมผลนะคะอันนี้ฝากเป็นการบ้านได้ไหมคะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับเวลาที่ว่านะคะไหนมาดูหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปไหนชั่วโมงต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยการลบจำนวนที่มีหลายหลักซึ่งนักเรียนเคยเรียนการลบมายังคะเรียนแล้วแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวนจะมีหลายหลักค่อนข้างมากดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะการลบที่เคยเรียนในชั้นประถมศึกษาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงของคุณครูแพลวกันด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.12 นะคะให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อมาเรียนในชั่วโมงของคุณครูแพลวด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่นนิกค่ะ
0: ในรายการ
1: Eco Learning with ราชกุลสตรี
0: ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร์

0: ธรรมชาติ
1: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ็ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะนักเรียนขาวันนี้เราอยู่ในเรื่องอะไรใครทราบบ้างคะ

0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรครั้งที่สองแล้วนะคะในครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโครงที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้างไหนใครจะเล่าให้เพื่อนฟังยกมือได้เลยเขาหนึ่งคนค่ะเขาหนึ่งคนครั้งที่แล้วชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรนะนึกออกไหมนึกออกไหมนึกสินึกสินึกสิเจทูครับเจทูจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรเรามีคานไม้แล้วเราทำอะไรกับคานไม้นะ
1: เอาขวดทรายไปแขวน
0: ใช่แล้วเราก็เอาขวดทรายไปแขวนกับคานไม้จากนั้นเราทำอะไรต่อคะ
1: ช
0: ่
1: างสปริ งเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ขวด
0: ค่ะเดี๋ยวตอบโดยใช้ไมค์อีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆได้ยินด้วยเราเอาขวดทรายไปแขวนกับคานไม้แล้วทำยังไงต่อนะคะเจทู
2: ใช้เครื่องช่างสปริงแขวนกับ

0: เชือกที่ผูกกับขวดน้ำครับ
1: เก่งมากเลยค่ะเราเอาเครื่องชั่งสปริงไปแขวนกับขวดนะคะที่เราทำเป็นห่วงไว้แล้วจากนั้นเราทำอะไรกับขวดแขวนเครื่องชั่งสปริงเสร็จแล้วเราทำอะไรคะ
0: ดึงครับ
1: ใช่เราออกแรงดึงเพื่อให้ขวดเขาเริ่มเป็นยังไง
0: ขยับครับ
1: เพื่อให้ขวดเริ่มขยับหรือว่าเริ่มเคลื่อนที่นั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เราทำในชั่วโมงที่ผ่านมาขอบคุณมากค่ะ J2 คือเราจะมีการวัดแรงขณะที่ทำให้ขวดทรายเริ่มเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองตอนเริ่มต้นขวดทรายเราอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่นะลูก
2: อย
1: ู่นิ่งเก่งมากค่ะแล้วพอเราเริ่มออกแรงดึงขวดเปลี่ยนจากอยู่นิ่งเป็นยังไงคะใช่เป็นเริ่มเคลื่อนที่เราก็วัดแรงนะตอนที่เขาเริ่มเคลื่อนที่นะเด็กๆขาแล้วตอนที่เราวัดแรงขณะที่ทำให้ขวดทรายเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปเป็นเคลื่อนที่ได้ผลเป็นยังไงบ้างให้นึกถึงตอนขวดที่มีทรายมากเราใช้แรงเป็นยังไงแล้วตอนที่ขวดทรายน้อยเราใช้แรงเป็นยังไงข้อนี้ขอสุ่มเลขที่นะวันนี้มีเซียมซีวิเศษนะคะผู้โชคดีของเราจะเป็นเลขที่เท่าไหร่นะให้ยายไหมเป็นคนสุ่มผู้โชคดีในวันนี้เลขที่7ค่ะใครเอ่ยเพิร์ทเชิญค่ะเพิร์ทขาครั้งที่แล้วเนี่ยเราวัดแรงขณะที่ทำให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่ไปแล้วขวดที่ทรายมากใช้แรงเป็นยังไงคะ
3: มากครับ
1: แล้วขวดที่ทรายน้อยล่ะคะ
3: ใช้แรงน้อยครับ
1: ของเพื่อนๆคนอื่นล่ะคะได้ผลเช่นเดียวกับเพิร์ทไหมคะเช่นเดียวกันนะคะแล้วของนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ผลเช่นเดียวกับเพิร์ทไหมคะน่าจะได้ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันนะคะเด็กๆคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าขวดที่มีทรายมากเนี่ยเราต้องใช้แรงมากในการทำให้เขาเริ่มเคลื่อนที่นะส่วนขวดที่ทรายน้อยก็จะใช้แรงน้อยในการทำให้เขาเริ่มเคลื่อนที่แล้วถ้าวันนี้เราจะทำให้ขวดที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนทิศทางวันนี้เป็นคนละแบบแล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยขวดจะอยู่นิ่งๆแล้วเราจะทำให้เขาเริ่มเคลื่อนที่แต่ครั้งนี้คือขวดกำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วเราจะไปทำให้เขาเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่ไปอีกทางหนึ่งนะถ้าเราจะทำแบบนี้หนูคิดว่าผลจะเหมือนกันหรือว่าต่างกันในใครคิดว่าผลน่าจะเหมือนกันยกมือไหนใครคิดว่าผลต่างกันยกมือวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นแบบที่นักเรียนคิดหรือไม่นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะมีจุดประสงค์ดังนี้เลยนะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันเรามาดูที่ข้อแรกก่อนฟังกลุ่ม1กับกลุ่ม2อ่านข้อแรกให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้นะคะพร้อมแล้วกลุ่ม1และกลุ่ม2อ่านข้อที่1ค่ะ1 2 3เริ่ม
2: 1

0: ข้อนี้เราจะวัดแรงนะคะหลังจากวัดเสร็จเนี่ยเราต้องรวบรวมข้อมูลด้วยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแรงที่ใช้เป็นแรงที่ใช้ตอนไหนคะลูกตอนที่ทำให้ขวดที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เป็นยังไง
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: อะไรจ๊ะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนการเคลื่อนที่ไปอีกทิศทางนึงนะคะเขากำลังเคลื่อนที่อยู่เราจะไปออกแรงทำให้เขาเปลี่ยนไปอีกทิศนึงแล้วก็ดูซิว่าแรงที่ใช้จะเป็นยังไงนะคะรวบรวมข้อมูลมาให้ได้ว่าใช้แรงมากหรือใช้แรงน้อยข้อนี้ทำได้ไหม
1: ได
0: ้ทำได้ไหมคะทำได้นะคะทีนี้ข้อที่2ค่ะขอฟังกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมกันเลย1 2 3เริ่มค่ะ
2: มีความรอบคอบในการทำกิจกรรม
0: เยี่ยมมากเลยเราจะต้องรอบคอบในการทำกิจกรรมรอบคอบยังไงได้บ้างคะนักเรียนรอบคอบในตอนไหนบ้างที่เราจะต้องทำด้วยความรอบคอบเลยอย่างแรกคือตอนที่เราทำอะไรคะวัดอะไรคะ
1: ว
0: ั
1: ดแรง
0: วัดแรงใช่ไหมคะตอนที่เราวัดแรงเราต้องทำยังไงมันถึงจะรอบคอบคะลูกตอนที่เราอ่าน

0: ค่าเราจะต้องอ่านฝั่งที่หน่วยเป็นกรัมหรือหน่วยที่เป็นนิวตันถ้าวัดแรงหน่วยที่เป็นนิวตันอันดับแรกเลยเราต้องอ่านให้ถูกฝั่งนะคะอันดับที่2เราจะทำซ้ำ3ครั้งเพื่อที่จะเป็นการเก็บข้อมูลให้แม่นยำที่สุดลดการคลาดเคลื่อนนั่นเองนะคะเราทำซ้ำ3ครั้งแล้วทีนี้ตอนอ่านค่าต้องอ่านให้ตรงกับระดับอะไรในกิจกรรมนี้นะคะเราจะขยับเครื่องชั่งได้น้อยกว่าขยับตัวเราเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยสายตาเราเนี่ยไปตรงกับหมุดของเครื่องชั่งให้ได้นะคะคิดว่าทำได้ไหมคะข้อ2ได้นะทุกคนจะต้องทำกิจกรรมด้วยความรอบคอบรวมถึงช่วงของการบันทึกผลเวลาที่เราบันทึกผลเราจะต้องมีการใส่อะไรทุกครั้งคะบันทึกค่าของแรงต้องใส่อะไรต่อท้ายหน่วยซึ่งหน่วยก็คือนิวตันนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์นะคะมีทั้งหมด6อย่างนะคะอะไรบ้างเด็กๆอ่านพร้อมกันได้ไหมคะอย่างที่1คือ
1: เปล
0: ่า2
1: ใ
0: ช่3
1: เครื่องบา
0: ง4
1: ไม้บ
0: าง5
1: เครื่องชั่งสตรี
0: 6
1: เย
0: ี่ยมมากเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายกันกับในชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะเป็นอุปกรณ์เหมือนกันแล้วจะทำเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวิธีทำนะคะวันนี้เราจะเริ่มที่ข้อ 1.3 เลย 1.2 เนี่ยเราทำไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะข้อนี้ให้เด็กทุกคนอ่านพร้อมกันได้ไหมคะอ่านให้เสียงดังฟังชัดนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: น้ำหอม

0: ากค่ะอ่านเสียงดังชัดเจนดีมากในข้อนี้นะคะเราจะเตรียมอุปกรณ์เหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะมีคานไม้ผูกเชือกฟางแล้วก็ขวดวางระหว่างโต๊ะ2ตัวพอวางเสร็จเราจะนำเครื่องชั่งสปริงนะคะไปเกี่ยวตรงห่วงที่เราทำไว้ตรงกลางขวดพอเกี่ยวเสร็จแล้วเราปล่อยเลยปล่อยให้เครื่องชั่งสปริงห้อยลงจากนั้นทำอะไรต่อหลังจากที่แขวนเครื่องชั่งสปริงแล้วต้องทำอะไรคะ
1: แกว่งขวดทราย
0: เราจะต้องแกว่งขวดทรายให้แกว่งไปมาระหว่างที่ขวดทรายกำลังแกว่งไปมาเราต้องทำอะไรพอเราแกว่งให้ขวดทรายเริ่มแกว่งไปมาแล้วเราต้องทำยังไงคะ
1: ดึงอะไร
0: ใช้เครื่องชั่งสปริงดึงให้ขวดทรายเขาเป็นยังไงคะลูกเขากำลังแกว่งไปมาอยู่เราจะดึงให้เขาเป็นยังไงเปลี่ยนทิศทางนะคะเขากำลังแกว่งไปมาอยู่เราจะจับที่เครื่องชั่งสปริงแล้วดึงให้เขาเปลี่ยนมาอีกทิศหนึ่งนะข้อนี้ใครสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อนี้ทำความเข้าใจให้ดีถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยหรือว่าฝากคำถามมาได้นะคะเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่3เนื่องจากว่าข้อที่2เนี่ยเราได้ทำกันแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาข้อที่3นี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างเรามาอ่านพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลย1 2 3

0: ราต้องทำอะไรคะอันดับแรกต้องแบ่งอะไรเอ่ย
1: หน้าที่
0: ใช่เราต้องแบ่งหน้าที่การว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างหลังจากแบ่งหน้าที่เสร็จจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ตนเองด้วยนะเรารับผิดชอบหน้าที่อะไรก็ให้ทำหน้าที่นั้นนะคะให้สมบูรณ์รวมถึงช่วยเหลือเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะช่วยอธิบายเพื่อนในกลุ่มของเราหรือเพื่อนในห้องของเรานะคะทีนี้ทำอะไรบ้างเราจะต้องทำตามวิธีทำข้อ 1.3 นะเพราะว่า 1.2 เราทำไปแล้วทำตามวิธีทำข้อ 1.3 จำนวนกี่ครั้งคะ 3ครั้งแล้วค่อยไปหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะข้อนี้มีใครสงสัยไหมคะใครงงปรบมือหนึ่งครั้งแสดงว่าไม่มีใครงงเยี่ยมมากค่ะเรามาดูกันที่ส่วนของคำถามบ้างเมื่อสักครู่บอกว่าไม่มีใครงงแสดงว่าจะต้องตอบคำถามข้อนี้ได้นะข้อนี้อย่าเพิ่งตอบนะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่คุณครูถามว่านักเรียนต้องเกี่ยวเครื่องชั่งเข้ากับขวดทรายอย่างไรอุ๊ยอีซี่นะขอให้กองทัพเป็นคนสุ่มผู้โชคดีให้เลขที่อะไรตอบดีนะเลขที่29มาไหมคะใครเอ่ยสุภัชชาข้อนี้ตอบอะไรลูกเราจะเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงเข้ากับขวดทรายอย่างไรคะเราจะเกี่ยวเข้ากับตรงไหนของขวด
2: ตรงเชือกค่ะ
0: ตรงเชือกที่เราทำเป็นอะไรไว้ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลม
2: ๆวงกลมค
0: ่
2: ะ
0: เขาเรียกว่าห่วงทำเป็นห่วงไว้นะคะใช่หรือเปล่านำขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงเกี่ยวเข้ากับห่วงบริเวณเชือกที่ปล่อยให้เครื่องชั่งสปริงห้อยลงมานะคะข้อนี้เพื่อนตอบถูกไหมลูกถูกต้องนะก็คือเอาขอเกี่ยวของเครื่องชั่งเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับห่วงที่เราผูกไว้กับขวดนั่นเองนะคะมาดูอีกสักข้อนึงข้อนี้ถามว่าเมื่อแกว่งขวดทรายให้เริ่มเคลื่อนที่แล้วนะคะนักเรียนต้องใช้เครื่องชั่งสปริงวัดแรงอย่างไรเราจะวัดยังไงเราจะดึงท่าไหนนะรอบนี้ขอเป็นกล้าเป็นผู้สุ่มผู้โชคดีให้กับเพื่อนๆผู้โชคดีของเราคือเลดี้26ค่ะใครเอ่ยสิริพันธ์สิริพันธ์ข้อนี้จะตอบว่ายังไงดีคะสิริพันธ์ถือไมค์ตอบได้เลยค่ะเราจะแกว่งขวดทรายให้เริ่มเคลื่อนที่จากนั้นก็ใช้เครื่องชั่งสปริงวัดแรงแต่เราจะใช้เครื่องชั่งสปริงเนี่ยวัดยังไงต้องดึงแบบไหนดึงแนวราบขนานไปกับพื้นหรือว่าดึงลงด้านล่าง
2: ดึงแนวราบค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วดึงตอนไหนตอนที่ขวดเขาเริ่มอะไร
2: ตอนที่ขวดเขา
0: เริ่มเปลี่ยนอะไรคะตอนแรกมันแกว่งอยู่แบบนี้แล้วจังหวะที่เราดึงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอะไร
2: เขาจะเปลี่ยนทิศ
0: แล้วเราอ่านตอนไหนตอนที่เขาเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนทิศ
0: เก่งมากค่ะมาดูคำตอบซิข้อนี้นะคะบอกว่าใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะดึงขวดทรายในแนวราบนะคะแล้วก็เพื่อให้ขวดทรายเนี่ยเปลี่ยนทิศทางนะจากนั้นวัดแรงตอนที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศเลยนะพอเด็กๆดึงแล้วเขาเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่วัดตอนนั้นเลยเริ่มเปลี่ยนตอนไหนวัดตอนนั้นนะคะอันนี้มันจะค่อนข้างเร็วเด็กๆอ่านให้ทันนะถ้าไม่ทันทำอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคไหมคะเราจะอ่านค่าตอนไหนคะลูกตอนที่ขวดทรายเริ่มเปลี่ยนทิศทางเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่อ่านตอนนั้นเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วเรามาดูวิธีทำของวันนี้คุณครูจะสาธิตให้ดูหนึ่งรอบพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาธิตวิธีทำกันเลยค่ะเรามาดูกันที่วิธีทำนะคะว่าทำอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะเราจะเตรียมโต๊ะ2ตัวแบบนี้นะคะแล้ววางคานไม้ระหว่างโต๊ะทั้ง2ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการแขวนขวดทรายนะคะที่มีปริมาณเต็มขวดแล้วก็ขวดทรายที่ประมาณ1/4ขวดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำเครื่องชั่งสปริงนะคะแขวนที่ขวดทรายที่ปริมาณ1/4ขวดก่อนค่ะโดยนักเรียนอย่าลืมนะคะจะต้องมีเพื่อนๆ2คนจับคานไม้ทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อไม่ให้คานไม้เลื่อนไปมาและนักเรียนอีก1คนนะคะทำหน้าที่แขวนเครื่องชั่งสปริงค่ะคนที่แขวนเครื่องชั่งสปริงให้นั่งลงนะคะจากนั้นเกี่ยวข้อเกี่ยวกับห่วงที่เราได้ทำไว้ค่ะเสร็จแล้วปล่อยให้เครื่องชั่งสปริงห้อยลงแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มจับให้ขวดนะคะแกว่งไปมาค่ะขณะที่ขวดแกว่งไปมาแบบนี้

0: นี้นะคะเราจะใช้มือนะคะดึงให้ขวดเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่มาด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็อ่านค่าในจังหวะที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงเวลาที่เด็กต้องอ่านค่าคือช่วงที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ดังนั้นจะต้องอ่านให้ทันนะคะอันดับแรกนะคะแกว่งขวดให้แกว่งไปมาค่ะจากนั้นนะคะเริ่มดึงค่ะจังหวะที่เราเริ่มดึงเราอ่านค่าเลยนะคะอ่านค่าได้เท่าไหร่เราก็ไปบันทึกผลทำแบบนี้3รอบนะคะหลังจากเสร็จขวดปริมาณทราย 1/4 ขวดเราก็จะมาทำที่ขวดทรายเต็มขวดนะคะเด็กๆสามารถขยับนะคะขวดที่ทำเสร็จแล้วไปด้านข้างได้เพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะแกว่งขวดทรายให้แกว่งไปมาเช่นกันเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มดึงให้เขาเปลี่ยนทิศทางค่ะจังหวะเริ่มต้นที่เขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางเด็กๆอ่านค่าเลยว่าได้กี่นิวตันนะคะทำซ้ำแบบนี้3ครั้งนะคะคุณครูทำให้ดูอีก1รอบนะคะจับขวดให้แกว่งไปมาแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงนะคะให้เขาเปลี่ยนทิศทางแล้วก็อ่านค่าเลยว่าได้กี่นิวตันทำซ้ำแบบนี้3ครั้งแล้วค่อยไปหาค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีทำที่เด็กๆต้องทำวันนี้นะคะเราก็ได้ดูวิธีทำไปแล้วนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามมาตรวจสอบความเข้าใจด้วยนักเรียนต้องวัดแรงทั้งหมดกี่ครั้งนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามีค่าแรงแตกต่างกันเราจะต้องทำอย่างไรข้อนี้คิดคำตอบไว้นะคะสำหรับคนที่โชคดีจะได้ตอบคำถามในข้อนี้นะคะได้แก่อาเจทูหยิบเลยค่ะเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่อะไรเลขที่14ค่ะใครเอ่ยเชิญเลยหยิบไมค์ตอบได้เลยค่ะลูกข้อนี้นะคะเราจะวัดแรงกี่ครั้งคะลูกวัดแรงซ้ำกี่ครั้งคะใน1ขวดเราวัดแรงซ้ำกี่ครั้ง
1: 3ครั้ง
0: เก่งมาก3ครั้งแล้วค่าแรงแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราได้ต่างกันแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อเอาไปหาอะไรต่อคะ
1: ค่าเฉลี่ย
0: เก่งมากค่ะเราจะต้องวัดซ้ำ3ครั้งแล้วก็ไปหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะแล้วการหาค่าเฉลี่ยทำอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะลูกเดี๋ยวเราจะมาทบทวนวิธีการหาค่าเฉลี่ยกันนะคะว่าการหาค่าเฉลี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยนะคะเริ่มต้นเราจะนำค่าแรงที่วัดได้ทั้ง3ครั้งนะคะมาบวกกันค่ะแล้วค่อยนำไปหารด้วย3นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะเราไปดูที่ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยกันเลยค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยนะคะเราจะนำค่าแรงครั้งที่1บวกครั้งที่2บวกครั้งที่3นะคะแล้วค่อยนำผลลัพธ์ที่เราบวกได้นะคะไปหารจำนวนครั้งนั่นเองค่ะถ้าสมมุติว่าตัวอย่างนะคะถ้าเราหาค่าแรงได้ 8.8 8.2 แล้วก็ 7.7 นะคะเราก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะเมื่อกดเปิดเครื่องคิดเลขนะคะกดค่าแรงครั้งที่1ค่ะ 8.8 นะคะบวกค่าแรงครั้งที่2คือบวก 8.2 แล้วก็บวกค่าแรงครั้งที่3ค่ะคือบวก 7.7 นะคะจากนั้นกดเท่ากับเพื่อดูผลลัพธ์นะคะเราจะนำผลลัพธ์ที่ได้ค่ะไปหารด้วย3นั่นเองค่ะนะคะกดเครื่องหมายเท่ากับเราได้ 24.7 เราจะนํา 24.7 หารด้วย3ค่ะคือกดหารแล้วก็กด3ค่ะจากนั้นค่อยกดเท่ากับค่ะเมื่อเรากดเท่ากับแล้วนะคะค่าที่ได้จะพบว่ามีจำนวนทศนิยมหลายตำแหน่งนะคะคือ 8.2333333 นะคะเราจะประมาณค่าเพื่อให้ได้ค่าทศนิยมแค่1ตำแหน่งโดยวิธีการประมาณค่านะคะเราจะดูที่เลขหลังจุดตัวที่2นะคะก็คือเลข3ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าหลังเลข2เป็นเลขที่มากกว่า5หรือว่าเท่ากับ5นะคะเราจะเพิ่มตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่1ขึ้นอีก1นะคะเป็น 8.3 แต่ในกรณีนี้ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่2เป็นเลขอะไรคะเด็กๆ เลขอะไรคะ3เก่งมากถ้าเป็นเลข3นะคะเราจะคงเดิมนะคะให้ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่1เป็นตัวเลขเดิมดังนั้นเราจะประมาณค่าได้ที่ 8.2 อันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะเด็กๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะ

0: ำหรับส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นการสอบถามนะคะเหตุผลว่าเพราะเหตุใดนะคะจึงจะต้องวัดแรงมากกว่า1ครั้งแล้วค่อยไปหาค่าเฉลี่ยเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรคะลูกข้อนี้ช่วยกันตอบได้เลยทำไมเราไม่หาค่าครั้งเดียวแล้วก็บันทึกไปเลยทำไมต้องหาตั้ง3ครั้งจำได้ไหมตอนต้นคาบเราต้องทำกิจกรรมอย่างอะไรใช่การที่เราจะทำกิจกรรมอย่างรอบคอบเราจึงจะต้องมีการวัดค่าให้ได้3ครั้งเพื่อให้เกิดความรอบคอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆคะเราดูวิธีการหาค่าเฉลี่ยไปแล้วแล้วเราจะบันทึกผลอย่างไรเรามาดูกันค่ะบันทึกผลในวันนี้นะคะเราจะทำลงไปในหน้าที่16ค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะคือข้อ2นั่นเองโดยส่วนนี้จะมีตารางให้ดังนี้เลยนะคะจะมีปริมาณทรายนะคะ1ส่วน4ของขวดแล้วก็ปริมาณทรายเต็มขวดส่วนที่เด็กต้องเขียนคือบริเวณด้านสีฟ้าตรงนี้คือหน่วยของแรงใช้หน่วยอะไรคะนิวตันนะคะจากนั้นบริเวณช่องด้านล่างนี้เราค่อยเขียนตัวเลขลงไปเป็นค่าแรงที่เราวัดได้ครั้งที่1ได้เท่าไหร่เขียนลงช่องนี้ครั้งที่2ครั้งที่3และค่าเฉลี่ยที่หาได้นั่นเองนี่ก็จะเป็นส่วนของการบันทึกผลนั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีการลงมือทำกิจกรรมกันแล้วเรามาดูกันที่บทบาทของคุณครูปลายทางแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันแล้วนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานเรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุให้กับนักเรียนด้วยนะคะซึ่งก็จะอยู่ในที่หน้าที่16นะคะรวมถึงให้คุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านค่าอย่างรอบครอบนะคะรวมถึงวัดแรงซ้ำ3ครั้งนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่อยมาหาค่าเฉลี่ยสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะในช่วงนี้นะคะหลังจากที่กำหนดบทบาทหน้าที่ในกลุ่มเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆอ่านค่านะคะของแรงที่เราวัดได้จากนั้นก็บันทึกผลลงไปในหน้า16นั่นเองค่ะแล้วค่อยมาหาค่าเฉลี่ยรวมกันหลังจากวัดค่าเสร็จเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เฉลี่ยนะคะ3นาทีตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มน่าจะบันทึกผลเสร็จแล้วในส่วนของค่าแรงจะให้เวลาในการหาค่าเฉลี่ย3นาทีนำค่าที่ได้มากดเครื่องคิดเลขให้เรียบร้อย

ไหนตอนนี้กลุ่มไหนหาค่าเฉลี่ยเสร็จแล้วยกมือสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งถ้าไม่มีคำว่าปรบต้องปรบแบบไม่มีเสียงนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนนี้หาค่าเฉลี่ยเสร็จหรือยังคะน่าจะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันที่ผลของการทำกิจกรรมกันบ้างมีเสียงมาจากกลุ่มไหนนะวันนี้นะคะคุณครูมีผลการทำกิจกรรมมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยนะคะคุณครูก็ทำมาเช่นเดียวกับที่เด็กทำเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์หรือว่าไม่สามารถหาอุปกรณ์ได้สามารถสังเกตผลการทำกิจกรรมจากวิดิทัศน์ที่คุณครูจะเปิดได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะอันแรกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของวัตถุที่มีมวลน้อยนะคะ

0: มาดูกันที่ขวดทรายมากนะคะการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีมวลมากหรือว่าขวดทรายมากนั่นเองเป็นยังไงจะเหมือนกับที่เด็กทำหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยดึงปุ๊บอ่านเลยได้เท่าไหร่นะประมาณ 4.2 ดูทันไหมคะทันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลการทำกิจกรรมที่คุณครูได้ทำมาให้เด็กได้ดูนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะสามารถดูผลจากตรงนี้แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานได้เลยนะคะนักเรียนคะในช่วงนี้เราจะมาฟังผลจากเพื่อนๆต้นทางบ้างนะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางเลือกเพื่อนๆไว้กลุ่มละ2คนนะคะจะให้ออกมาเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังว่าเราทำกิจกรรมได้ผลเป็นอย่างไรครั้งที่แล้วเราเริ่มจากกลุ่ม5ใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันนี้จะเริ่มจากกลุ่มอะไรนะกลุ่มที่โชคดีนะคะคือกลุ่มที่2ค่ะเชิญกลุ่มที่2ด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมใส่หน่วยนะคะหน่วยของแรงคือนิวตันนะใส่หน่วยให้เรียบร้อยกลุ่ม2เชิญด้านหน้าเลยค่ะถือไมค์มาด้วยนะคะเชิญเลยแนะนำตัวก่อนให้เพื่อนๆปลายทางได้รู้จักเราชื่ออะไรขอ1คนพูด1คนเขียนนะคะแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อน
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะ
0: มิงกับปันปันนะคะไหนใครจะเป็นคนเขียนใครจะเป็นคนพูดมิงจะเขียนใช่ไหมคะเดี๋ยวมิงเขียนให้ตรงกับกลุ่มตนเองนะกลุ่ม2นะเชิญด้านในเลยปันปันมาด้านนี้ค่ะปันปันเล่าให้เพื่อนฟังเลยปริมาณทราย 1/4 ขวดที่เราทำให้เขาเปลี่ยนแปลงทิศทางครั้งที่1ได้กี่นิวตัน
1: 1.0 นิวตันค่ะ
0: 1.0 ค่ะต่อไปครั้งที่2ค่ะ
1: 0.6 ค่ะ
0: 0.6 ค่ะครั้งที่3ค่ะ
1: 1.1 ค่ะ
0: 1.1 ค่ะแล้วค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่คะ
1: 0.9 ค่ะ
0: 0.9 นิวตันต่อมาปริมาณทรายเต็มขวดค่ะครั้งที่1ได้เท่าไหร่คะ
1: 3.5 ค่ะ
0: 3.5 ครั้งที่2ค่ะ
1: 2.8 ค่ะ
0: 2.8 นะคะครั้งที่3ค่ะ
1: 2.8 ค่ะ
0: 2.8 แล้วค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่คะ
1: 3.0 ค่ะ
0: 3.0 นะคะใช้จุดให้ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2นะคะก็ได้ผลดังนี้เลยขอบคุณกลุ่ม2มากค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่โชคดีกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะขอฟังกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม4เชิญด้านหน้าเลย2คนถือไมค์มาด้วยนะคะแนะนำตัวก่อนแล้วค่อยให้เล่าให้เพื่อนฟังนะคะเชิญค่ะหันหน้าหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะบอกชื่อ
2: เล่นสวัสดีค่ะหนูชื่อม่อนแจ่มนะคะมาจากกลุ่ม4ค่ะ
0: ค่ะม่อนแจ่ม4
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีนะคะมาจากกลุ่ม4
0: ค่ะใครจะเป็นคนเขียนท่านคนม่อนแจ่มยิปซีมาด้านนี้ค่ะเล่าให้เพื่อนฟังเลยปริมาณทราย 1/4 ขวดได้ครั้งที่1ได้กี่นิวตัน
3: 2นิวตันค่ะ
0: เขียนเลยค่ะ2นิวตันครั้งที่2ค่ะ
3: 2.5 นิวตันค่ะ
0: 2.5 นิวตันครั้งที่3ค่ะ
3: 3นิวตันค่ะ
0: 3นิวตันแล้วได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร
3: ่ 2.5 ค่ะ
0: 2.5 ต่อไปปริมาณทรายเต็มขวดค่ะ
3: 3.4 นิวตันค่ะ
0: 3.4 นิวตันครั้งที่2ค่ะ
3: 3.5 นิวตันค่ะ
0: 3.5 นิวตันแล้วค่าเฉลี่ยค่ะครั้งที่3ขออภัยค่ะครั้งที่3เท่าไหร่คะ
3: 3.9 นิวตันค่ะ
0: 3.9 และครั้งค่าเฉลี่ย
3: 3.6 นิวตันค่ะ
0: 3.6 นิวตันให้เพื่อนเขียนให้เสร็จสักครู่นะคะขอบคุณค่ะ

0: คุณกลุ่มที่4มาค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างผลการทำกิจกรรมนะคะของกลุ่ม2และกลุ่ม4นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถสังเกตผลแล้วก็บันทึกผลจากผลของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะเรามาดูกันบ้างว่าได้ผลเป็นยังไงเรามาดูเริ่มจากกลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม2เขาก็มีการวัดค่าแรงของปริมาณทราย1ส่วน4ขวดมาได้ 1.0 ครั้งที่1นะครั้งที่2ได้ 0.6 ครั้งที่3ได้ 1.1 แล้วค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้เท่าไหร่คะค่าเฉลี่ยของกลุ่ม2 0.9 นี่นะตอนที่มีทรายอยู่แค่1ส่วน4ขวดเขาใช้แรงประมาณ 0.9 นิวตันในการทำให้เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากที่แกว่งอยู่เป็นเปลี่ยนไปอีกทิศหนึ่งทีนี้มาดูทรายเต็มขวดบ้างทรายเต็มขวดเขาใช้แรงครั้งที่1เนี่ย 3.5 นิวตันครั้งที่2 2.8 นิวตันครั้งที่3 2.8 นิวตันแล้วก็ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ3.0 นะอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่เป็นปริมาณทรายเต็มขวดเทียบกันปริมาณทราย1ส่วน4ขวดกับปริมาณทรายเต็มขวดอันไหนที่ใช้แรงมากกว่าอันไหนนะคะปริมาณทรายเต็มขวดเนี่ยใช้แรงมากนะทําในการที่จะทําให้เขาเปลี่ยนไปอีกทิศนึงมาดูที่กลุ่ม4บ้างของกลุ่ม4เป็นอย่างไรนะคะดูที่1ส่วน4ขวดนะคะเริ่มจากครั้งแรก2นิวตันครั้งที่2 2.5 นิวตันครั้งที่3 3นะแสดงว่าเจ้าทรายเต็มขวดเนี่ยเขาคือวัตถุที่มีมวลมากหรือมวลน้อย
1: มวลมาก
0: วัตถุที่มีมวลมากจะต้องใช้แรงในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เป็นยังไงคะมากหรือน้อยใช้แรงมากหรือน้อย
1: มากอ
0: ะไรนะไม่ได้ยินเลยวัตถุที่มีมวลมากเนี่ยเขาจะใช้แรงที่ทำให้เขาเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่มากนั่นเองแล้วถ้าวัตถุที่มีมวลน้อยเขาจะใช้แรงเป็นยังไงคะน้อยนั่นเองนะอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมวันนี้นั่นเองเด็กๆขาเรามาดูกันที่ส่วนของการสรุปผลเมื่อเราทำกิจกรรมมาแล้ววันนี้เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าแรงที่เราใช้ในการทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นยังไงลองตอบตัวเองสิคะวันนี้เราจะสรุปว่ายังไงวัตถุที่มีมวลแตกต่างกันจะใช้แรงในการทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เป็นยังไงคะลูก
1: มากกว่า
0: ถ้าวัตถุที่มวลต่างกันอันนึงมวลน้อยอันนึงมวลมากเขาจะใช้แรงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยใช้แรงเป็นยังไงเทียบกันแตกต่างกันโดยวัตถุที่มวลมากจะใช้แรงเป็นยังไงคะแล้ววัตถุที่มวลน้อยล่ะคะใช้แรงน้อยนั่นเองเก่งมากเลยค่ะลูกนี่ก็จะเป็นสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้นะคะคือแรงที่ใช้เพื่อทำให้วัตถุที่มีมวลแตกต่างกันเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยจะมีค่าแตกต่างกันออกไปวัตถุมวลมากใช้แรงมากวัตถุมวลน้อยก็จะใช้แรงน้อยนั่นเองนะคะใครมีข้อสงสัยตรงนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยตรงนี้ไหมคะถ้าไม่มีแล้วเรามาดูในส่วนต่อไปนะคะในส่วนต่อไปจะเป็นแบบประเมินตนเองอันนี้จะฝากให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านทุกคนเปิดไปดูที่หน้า18นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปดูที่หน้า18ได้เลยเจอไหมคะหน้าที่18เป็นแบบประเมินตนเองนะคะข้อที่1นะคะให้เด็กๆลองอ่านพร้อมกันซิ1 2 3เขาว่าอย่างไรข้อที่1
2: รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแรงที่ใช้ทำให้ขวดทรายแต่ละอันเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างเป็นความสามารถ
0: ข้อที่1คือเราต้องประเมินตนเองว่าเรารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีไหมหรือว่าพอใช้หรือปรับปรุงนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ประเมินเป็นการบ้านนะคะโดยการใส่เครื่องหมายถูกให้ตรงกับระดับที่นักเรียนทำได้นั่นเองนะคะข้อที่2กับข้อที่3ก็เช่นกันนะคะข้อที่2จะเป็นการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วข้อที่3จะเป็นประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งสปริงอย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะให้ทํา3ข้อนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นการบ้านนะคะ

0: วันนี้การบ้านหน้าไหนคะหน้า18ข้อไหนบ้างคะข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรครั้งที่3ค่ะซึ่งมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้นะคะ1คือแบบประเมินตนเองหน้าที่18ค่ะ2คือแบบฝึกหัดเรื่องมวลน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุหน้าที่19ถึงหน้าที่22ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ถ้าเป็นท
0: ั้
1: งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่าง

ให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

อะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการให้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockสุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งเรื่องราวที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางเด็กๆครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับเก่งมากวันนี้เรื่องราวของการใช้พจนานุกรมก็เป็นชั่วโมงที่2นะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูเห็นหน้าตานักเรียนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขดีใช่ไหมลูก
1: ม
0: ีห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับน่าจะมีความสุขวันนี้บอกไว้ก่อนว่าคุณครูมีเกมมาให้เล่นด้วยสนใจไหมครับอยากจะเล่นเกมหรือเปล่าถ้าอยากเล่นเกมต้องตั้งใจเรียนก่อนนะเพราะว่าเราจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติกันในก่อนที่จะเรียนในทุกๆชั่วโมงตอนนี้พร้อมกันหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วกิจกรรมของเราก็คืออะไรครับ
1: ทำไทยใช
0: ้
1: ให้ถ
0: ู
1: ก
0: ทำไทยใช้ให้ถูกมาดูสิว่าคำว่ากะละแมหรือกาละแมเอาล่ะตอนนี้เด็กๆ ดูสิว่าเขียนก็ต่างกันแน่นอนอ่านออกเสียงก็ย่อมต่างกันใช่ไหมครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พ
0: ร้อมหรือยังคุณครูไม่ได้ยินเสียงเลย
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วห้องเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 4สีเขียวหรือสีแดงส
1: ี
0: แดงเก่งมากสีแดงคนไหนตอบสีแดงดูนะครับคำว่ากะละแม่ใช่ไหมกะละแม่ต้องออกเสียงเป็นสระอะนะครับทั้งสองพยางค์ไม่ใช่กาละแม่นะลูกเพราะว่าเรามักจะเขียนผิดกันบ่อยมากๆเลยกะละแม่หมายถึงอะไรคนไหนเปิดพจนานุกรมเป็นแล้วลองหาช่วยคุณครูหน่อยสิว่ากะละแม่มีความหมายว่าอย่างไรมีไหมลูกในพจนานุกรมนักเรียนมีไหมลองหาดูซิกะละแมมีไหมลูกอยู่หน้าไหนเอ่ย
1: หน
0: ้าที่เท่าไหร่ลูก44มีความหมายตรงกับที่คุณครูเขียนไว้หรือเปล่าตรงนะก็คือชื่อขนมใช่ไหมครับชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวเหนียวกะทิแล้วก็น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวเราจะนำมากวนจนเหนียวเป็นสีดำนะอันนี้ก็เรียกว่ากะละแมนะครับมาดูรูปภาพกันเคยรับประทานไหมกะละแม
1: เคย
0: เคยแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเนาะอาจจะทำจากวัตถุดิบที่หลากหลายมันอาจจะไม่ได้มีแค่สีดำอาจจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงก็แล้วแต่ว่าจะนำอะไรมาเป็นส่วนผสมในการทำนะครับอ้าวอันนี้ผ่านไป1คําทีนี้เรามาทบทวนความรู้เรื่องของการใช้พจนานุกรมกันดีกว่านะตอนนี้คุณครูขอกลุ่มละ1คําดีไหมว่ากลุ่มไหนจะหาเจอเร็วที่สุดเรียงตามลำดับเลยนะครับกลุ่มแรก

0: าคำว่าสิวโมกกลุ่มที่สองหาคำว่าอาพาธกลุ่มที่สามหาคำว่ากุลสตรีกลุ่มที่สี่หาคำว่าพิภพและกลุ่มที่ห้าหาคำว่าราหูกลุ่มไหนเสร็จเร็วยกมือถือไมค์ตอบคุณครูได้เลยนะครับและเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับแข่งขันกันเปิดพจนานุกรมให้คุณครูหน่อยว่าเด็กๆจะสามารถค้นหาความหมายของคำได้หรือเปล่าเราจะแข่งกันมาแล้วกลุ่มที่สามคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรนะกลุ่มที่สามได้คำว่ากุลสตรีใช่ไหมเจอแล้วกลุ่มไหนเจออีกบ้างกลุ่มหนึ่งเจอแล้วสิวโมกนะครับให้กลุ่มสามตอบก่อนกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่สามมาแล้วตอบคุณครูหน่อยว่ากุลสตรีหมายถึงอะไร
1: หญิงผู้ดี
0: หญิงผู้ดีเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มที่หนึ่งเจอแล้วใช่ไหมลูกตอบเลย
1: แปลว่าพระนิพพานครับ
0: แปลว่าพระนิพพานหรือปรินิพพานใช่ไหมครับกลุ่มอื่นๆเจอหรือยังเอ่ยอาพาธเจอไหมครับกลุ่มที่ห้าเจอแล้วหนูได้คำว่าอะไร
1: ราหูค่ะ
0: ราหูแปลว่าอะไรมะลิ
1: ชื่ออสูรค่ะ
0: ชื่อของอสูรดีมากครับกลุ่มที่สองมาแล้วคนไหนเจอก่อนคนนั้นตอบเลยลูกถือไมค์เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับว่าเจอหรือเปล่า
1: แปลว่าป่วยค่ะเจ็บป่วย
0: แปลว่าเจ็บป่วยใช้กับใครทราบไหมครับอาพาธในพจนานุกรมบอกไหมบอกไหมลูกไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูบอกเองคำว่าอาพาธแปลว่าเจ็บป่วยเราก็จะใช้สำหรับพระภิกษุนั่นเองกลุ่มสุดท้ายคำว่าพิภพเจอแล้วใช่ไหมถือไมค์เลยแปลว่าอะไรลูกพิภพ
1: โลกค่ะ
0: แปลว่าโลกดีมากๆหรือแปลว่าแผ่นดินก็ได้นะครับลองมาตรวจสอบความหมายกันว่าพวกเราหาความหมายได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับสิวโมก็คือพระนิพพานอาพาธก็คือเจ็บป่วยกุลสตรีก็คือหญิงผู้มีตระกูลและประพฤติดีพิภพก็คือโลกนะครับส่วนราหูเป็นชื่อปลาก็ได้แล้วก็เป็นชื่ออสูรตนหนึ่งหรือชื่อดาวก็ได้นะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็น่าจะค้นหาความหมายของคำศัพท์กันเจอทุกคำใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพียงกิจกรรมที่เรานำเข้าสู่บทเรียนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนต่อมาเมื่อสักครู่นี้เรามีคำว่าสิวโมกอาพาธกุลสตรีพิภพและราหูใช่ไหมครับเด็กๆลองสังเกตพยัญชนะต้นดูซิพยัญชนะต้นที่เราเจอสิวโมกก็คือตัวสออะไรลูกสอสาราอาพาธคืออ่างกุลสตรีก็คือกกายพิภพคือพพานและราหูก็คือรอเรือคุณครูขอถามหน่อยว่าทั้งหมดนี้เราเรียงตามพจนานุกรมหรือยังเรียงหรือยังสอเสือมาไอ้สอสลามาก่อนหรือเปล่าครับ
2: ย
0: ัง
2: คร
0: ับ ยังใช่ไหมยังไม่เรียงถ้าสมมติว่าคุณครูจะให้เด็กๆเรียงสามารถเรียงได้ไหมได้หรือเปล่าลองเรียงดูซิว่าคำไหนมาก่อน
2: กุลสตร
0: ีมาก่อนใช่ไหมครับก็คือตัวกอไก่จากอยู่ลำดับที่3ต้องย้ายมาเป็นลำดับที่1ใช่ไหมต่อจากนั้นเป็นตัวอะไรตัวอะไรลูกตัวเมื่อกี้กอไก่ไปแล้วนะวงกลมเอาไว้แล้วก็มาที่พอพานดังนั้นกอไก่พอพานตัวที่3เด็กๆคิดว่าตัวอะไรตัวอะไรลูกตัวรอเรือคือคำว่าราหูนะคำที่4ตัวที่4เพยัญชนะตัวที่4คือสอสาลาตัวสุดท้ายก็คืออ่างเห็นไหมครับว่าคำที่คุณครูยกมายังไม่ได้เรียงตามพจนานุกรมใช่ไหมแต่ถ้าเราจะจัดเรียงใหม่กอไก่ก็คือกุลสตรีพอพานก็คือพิภพรอเรือก็คือราหูสอสลาคือสิวโมกแล้วก็ออ่างก็คือคำว่าอาพาธใช่ไหมครับนี่คือการเรียงคำตามพจนานุกรมนะหลักการง่ายๆแค่นี้เองทีนี้ลองมาดูว่าการเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมเนี่ย เด็กๆทราบไหมว่ามันก็คือหลักการใช้พจนานุกรมนั่นเองซึ่งคุณครูสอนมาแล้วหรือยังสอนหรือยังชั่วโมงที่แล้วสอนแล้วใช่ไหมหลักการข้อแรกเลยนะครับอ้าวทีนี้วันนี้เราก็จะมาฝึกการเรียงคำตามพจนานุกรมกันซึ่งเราจะมีเกมให้เล่นด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องรู้วิธีการใช้พจนานุกรมซึ่งก็เรียนมาแล้วนะใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำได้ทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนแล้วก็เรียงคำตามพจนานุกรมให้ได้ด้วยรวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้พจนานุกรมนะครับมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พจนานุกรมนิดนึงข้อแรกยังจำได้อยู่ไหมการใช้พจนานุกรมจะต้องมีการเรียงพยัญชนะตั้งแต่กอไก่ถึงตัวอะไรลูกถึงตัวฮอนกฮูกใช่ไหมตอนนี้เราย้ายมาที่กระดานฝั่งนี้กันดีกว่าลองช่วยคุณครูหน่อยว่าตัวไหนที่หายไปบ้างตัวไหนเอ่ยหายไปกี่ตัวลองนับและมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาหายไปกี่ตัวลูกและมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาเอาไหนใครอยากจะตอบเด็กๆปลายทางช่วยกันสังเกตด้วยนะครับว่าบัตรพยัญชนะที่คุณครูติดไว้พยัญชนะตัวไหนหายไปและมีตัวไหนเพิ่มขึ้นมาใครจะตอบยกมือเลยมีไหมลูกมีไหมคนละ1ตัวก็ได้หาเจอ1ตัวก็ตอบ1ตัวไม่เป็นไรชัดชานตรงไหนหายไป
1: คอควายครับ
0: ตัวคอควายใช่ไหมคอควายหายไปเก่งมากๆแถวที่2ใครอยากจะตอบแถว2มะลิแถว2ตัวไหนหายไปลูก
1: ตอปตักค่ะ
0: ตัวตอปตักเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอ้าวมาดูแถวที่3ใครอยากจะตอบคุณครูกมลวุฒิ
1: ดอเด็กครับ
0: ตัวดอเด็กถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องดอเด็กหายไปแถวที่4แถวที่4อ้าวเชิญเลยกลุ่มที่4ครับตัวอะไรลูก
1: พ่อสำเภาค่ะ
0: พ่อสำเภาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยและตัวสุดท้ายคนเก่งอยู่ไหนตัวสุดท้ายหอหีบและตัวอะไรให้เพิร์ดดีกว่าเพิร์ดยกมือ2รอบแล้วเดี๋ยวชัดชานรอรอบต่อไปนะครับ
1: รอจุฬาครับ
0: รอจุฬาถูกไหมถูกต้องเก่งมากๆอันนี้คือตัวพยัญชนะที่หายไปนะครับทีนี้ตัวไหนที่เพิ่มเข้ามาลองสังเกตดูซิตัวไหนเพิ่มเข้ามาใครจะบอกคุณครูได้บ้างชัดชานชัดชานดูซิตรงไหนเอ่ย
1: ลอลึครับ
0: ตัวลอลึตรงไหนคือลอลึอยู่ใกล้ๆกับตัวอะไร
1: รอเรือ
0: รอเรือได้ชัดชานเวลาออกเสียงนะรอลึกับลอลึมันไม่เหมือนกันนะลูกทุกคนฟังด้วยนะไม่ใช่แค่ชัดชานอย่างเดียวหนูหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวลอลึใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราออกเสียงว่าตัวรึหรือตัวลึก็ได้นะถ้าอยู่ใกล้รอเรือเอาง่ายๆเลยเวลาเราออกเสียงรอเรือต้องเป็นยังไงลูกกระดกลิ้นใช่ไหมครับตัวที่อยู่ใกล้ก็เหมือนกันต้องกระดกลิ้นเหมือนกันนะส่วนตัวลอลิงเพิ่มมาใกล้ๆกันออกเสียงใกล้เคียงกันก็คือลอลึเราจะไม่กระดกลิ้นนะครับออกเสียงคล้ายๆลอลิงเลยแต่เพิ่มสระอึเข้ามานะอีกหนึ่งข้อสังเกตถ้าสมมติว่าเราเพิ่มสระอาเข้ามานะพจนานุกรมบางเล่มมีการเพิ่มสระอาเข้ามาก็จะออกเสียงเป็นเสียงยาวนะจากรึก็จะเป็นรืออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเพิ่มสระอาลากยาวลงมาเราก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงยาวก็คือจากลือเป็นลือเก่งมากอันนี้คือพยัญชนะที่หายไปการเรียงพยัญชนะได้แน่นอนว่าจะทำให้เราคุ้นเคยแล้วก็คล่องกับการเปิดพจนานุกรมนะเพราะว่าเป็นด่านแรกของการใช้พจนานุกรมนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอันที่คุณครูอยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการเรียงสระให้ถูกต้องด้วยนะครับมาที่กระดานต่อข้อที่2ถ้าพยัญชนะอยู่ในหมวดเดียวกันให้ดูพยัญชนะตัวถัดมานะครับไม่ว่าพยัญชนะตัวที่2ที่3ที่4เนี่ยจะเป็นสระหรือเป็นตัวสะกดหรือเป็นอักษรนำหรือเป็นอักษรควบกล้ำก็ตามเราไม่สนใจเราจะสนใจแค่ว่าตัวนี้เป็นพยัญชนะแล้วตัวอะไรมาก่อนกันนะก็เหมือนเดิมเลยเช่นงงงวยและคำว่างวดเห็นไหม งงงวยงองูตัวแรกเหมือนกันกับคำว่างวดนะครับเราก็มาดูตัวที่2ตัวที่2คำแรกก็ยังเป็นงองูอยู่ใช่ไหมแต่คำที่2เป็นวอแหวนถึงแม้ว่าวอแหวนอันทำหน้าที่เป็นสระเราไม่สนใจนะเราจะดูแค่ว่าระหว่างงองูและวอแหวนอันไหนมาก่อนถ้าตัวไหนมาก่อนแสดงว่าคำนั้นจะอยู่คำที่จะมาก่อนหรืออยู่คำแรกนั่นเองนะครับอ้าวอันนี้คุณครูผ่านได้นะต่อไปอันที่3ถ้าพันชนะในหมวดเดียวกันให้เรียงตามรูปสระว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังสระอุกับสระอูโดยปกติแล้วเราจะเรียงสระเสียงสั้นมาก่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมสระอะสระอาสระอิสระอีสระอุสระอูนะยกตัวอย่างก็ต้องสั้นมาก่อนยาวเสมอถ้าเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวกันนะแต่ถ้าพยัญชนะต้นต่างกันให้ดูที่พยัญชนะหรือดูที่สระดูที่พยัญชนะเก่งมากข้อที่4คือคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระก็คล้ายๆกับงงงวยและงวดนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ยากต่อมาข้อที่5มาดูคำที่มีรูปวรรณยุกต์กันดีกว่าถ้าเด็กๆ เจอคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันอีกให้สังเกตตรงไหนสังเกตที่อะไรลูกสังเกตที่รูปวรรณยุกต์นะอันนี้ไม่มีใช่ไหมส่วนคำว่าก้านมีรูปวรรณยุกต์ดังนั้นการจะมาก่อนก้านนั่นเองก็เรียงไปตามเลยสามัญเอกโทตรีจัตวาทุกอย่างเรียงลำดับไว้อยู่แล้วนะครับอ้าวทีนี้ต่อไปข้อที่5ไอ้ข้อที่6คำที่มีไม้ไต่คูเป็นยังไงลูกคำที่มีไม้ไต่คูมาก่อนหรือมาหลังตอบดังๆมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์นะแข็งมาก่อนแข่งและมาก่อนแข่งเห็นไหมคำว่าแข่งกับคำว่าแข่งสองคำนี้อันไหนมาก่อนกันแข่งกับแข่งลูกเอกกับโทอันไหนมาก่อนกันเอกมาก่อนเก่งมากๆอ้าวต่อไปเข้าใจแล้วเรื่องของการเรียงลำดับอักษรพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังแน่ใจนะว่าพร้อมที่จะเล่นเกมพร้อมแน่ใจถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังครับกิจกรรมของคุณครูวันนี้ก็คือทีมแข่งขันเราจะเล่นกันเป็นทีมนะกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4 5เนี่ยต้องทำยังไงกันลูกเราถึงจะชนะช่วยกันนะถ้าเราไม่ช่วยกันทีมเราไม่ชนะไม่ได้รางวัลคุณครูไม่รู้ด้วยนะการเรียงคำตามพจนานุกรมอันนี้นะให้อ่านคำบนกระดานก่อนคุณครูจะมีคำมาให้3คำคำที่1คำที่2คำที่3ไม่ได้เรียงมาหน้าที่ของนักเรียนต้องทำอะไรลูกให้อ่านคำก่อนแล้วก็คุยกับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็เรียงลำดับคำใหม่เข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกกลุ่มที่2เข้าใจนะเรียงลำดับคำใหม่ให้ถูกต้องตามหลักการที่คุณครูสอนได้ไหมนะแล้วก็ถ้ากลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณโดยการอาจจะยกมือหรือบอกคุณครูก็ได้นะครับแล้วเราจะมาตรวจสอบร่วมกันเวลาของการทำกิจกรรมเราจะนับเอากลุ่มแรกก่อนนะกลุ่มแรกเสร็จก่อนนั่นแปลว่าเวลาเราจะหมดทันทีกลุ่มแรกไม่ได้หมายถึงกลุ่มที่1 นะลูกแต่หมายถึงกลุ่มที่เขียนเสร็จก่อนเข้าใจนะแต่ว่าเราจะมาตรวจสอบก่อนด้วยว่ากลุ่มที่เสร็จก่อนเนี่ยถ้าไม่ถูกก็ไม่มีการนับคะแนนนะครับก็จะข้ามไปข้อต่อไปโอเคไหมแล้วก็จะนับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาผู้ชนะได้แล้วเราจะได้รับรางวัลจากคุณครูด้วยเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นบัตรคำให้บนหน้าจอแล้วนักเรียนก็สามารถเขียนลงในกระดาษหรือกระดานไว้บอร์ดก็ได้นะเป็นกระดาษสมุดเล็กๆหรือโพสต์อิทก็ได้นะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางนับคะแนนให้เด็กๆแล้วก็ลองหารางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนด้วยนะครับอ้าวตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังลูก
3: พร
0: ้อมแล้วนะห้องเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้เตรียมกระดานแล้วก็ปากกาอยู่ในตะกร้าเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาได้เลยพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเริ่มข้อแรกเตรียมปากกาหรือยังเอ่ยปากกาแล้วก็กระดานกลุ่มที่1กระดานเอาขึ้นมานักเรียนวางแผนดีๆนะลูกว่าใครจะเขียน ใครจะเรียงลำดับใครจะช่วยเพื่อนแล้วใครจะเป็นคนส่งสัญญาณให้คุณครูนะพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกเริ่มได้เลยเอาเร็วเลยกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือนะครับเขียนตัวใหญ่ๆนะลูกเขียนตัวใหญ่ๆเลยให้คุณครูอ่านมองเห็นเรียงให้ได้3คําเอาเร็วกลุ่มที่4มาแล้วเก่งมากกลุ่มที่4โชว์ให้คุณครูดูหน่อยชูขึ้นมาเลยคําตอบของกลุ่ม4คือกระเป๋าใบไม้และปากกาเพื่อนๆกลุ่มอื่นได้เหมือนกันไหมลูกได้เหมือนกันไหมมาดูคำตอบด้วยนะว่าถูกหรือเปล่าคำตอบก็คือกระเป๋าใบไม้และปากกาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนกลุ่มที่4เขียนคะแนนไว้ในกระดานของตัวเองด้วยนะใส่1เอาไว้โอเคอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังข้อที่2เริ่มเลยเสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วอ้าวทุกคนวางอุปกรณ์วางอุปกรณ์ไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างทันมีกลุ่มที่ทันไหมลูกไม่มีนะอ้าวกลุ่มที่3คำตอบก็คือสินทรัพย์สินสอดสินไหมเพื่อนๆคิดว่าถูกไหมผิดมาดูคำตอบกันคำแรกคือสินทรัพย์ถูกต้องคำที่2คือสินสอดถูกต้องคำที่3คือสินไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยได้เป็น1คะแนนต่อไปต่อไปลบเลยลบกระดานด้วยความรวดเร็วช่วยกันนะลูกช่วยกันนะพร้อมหรือยังข้อที่3ข้อที่3ไปเร็วกลุ่มที่5ทันเพื่อนไหมลูกช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วเร็วเร็วกลุ่มไหนเสร็จแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยมาแล้วหมดเวลากลุ่มที่4โชว์กระดานหน่อยครับมีคำว่าอะไรบ้างนะเพื่อนๆ เริ่มต้นด้วยห่วงใยห่วงหาและห่วงแหนจริงๆแล้วต้องเป็นคำว่าอะไรลูกห่วงแหนหรือห่วงแหนห่วงแหนหรือห่วงแหนต้องเป็นคำว่าห่วงแหนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเฉลยกันอย่าลืมนะหลักการก็คือคำที่มีรูปวรรณยุกต์กับคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์อันไหนมาก่อนกันลูก
3: ไม่มีวรรณยุกต
0: ์ดังนั้นคำแรกของเราต้องเป็นคำว่าห่วงแหนนะและตามด้วยห่วงใยและห่วงหาเพราะว่ายอยักษ์มาก่อนหอหีบนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกลุ่มไหนถูกหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมครับไม่มีคนได้คะแนนเด็กๆห้องเรียนปลายทางข้อนี้มีคนได้คะแนนไหมครับถ้ามีนักเรียนสามารถบันทึกคะแนนได้เลยข้อต่อไปพร้อมหรือยังข้อต่อไปดูดีๆนะลูกข้อต่อไปเชิญเป็นชื่อจังหวัดนะครับข้อนี้ง่ายมากเอาเขียนเลยเร็วๆเลยกลุ่มไหนจะเสร็จก่อนมาหรือยังมาหรือยังเด็กๆสามารถดูบนกระดานก็ได้นะที่มันครูติดไว้กลุ่ม5เสร็จแล้วชูหน่อยชูหน่อยกลุ่ม5ชูไปที่กล้องหน่อยครับให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะมีคำว่าอะไรลูกเด็กๆมองเห็นไหมอ่านพร้อมกันเพื่อนๆ เขียนคำว่าอะไรนราธิวาสต่อด้วยปทุมธานีและต่อด้วยยะลามาดูเฉลยกันนะครับก็คือนราธิวาสถูกต้องตามด้วยปทุมธานีและยะลาเก่งมากกลุ่มที่5เขียนคะแนนได้เลยครับต่อมาต่อมาลบกระดานอย่างรวดเร็วตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำ

0: บ้างมีกลุ่มที่เท่ากัน3กลุ่มใช่ไหมลูกกลุ่ม1กลุ่ม2ยังไม่มีคะแนนเลยเร็วกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม3มาแล้วกลุ่มที่3มาแล้วอ้าวชูขึ้นมาหน่อยลูกกลุ่มที่3อ้าวเพื่อนๆดูว่ากลุ่ม3ตอบถูกหรือเปล่ามีม้าวัวและบวกไปอีก1คะแนนอ้าวทีนี้คุณครูมีกลยุทธ์มาฝากเราต้องให้เพื่อนคนที่เขียนเร็วเป็นคนเขียนใช่ไหมลูกบางทีเราอาจจะได้คำตอบแล้วแต่ว่ามัวแต่เขียนช้าๆอยู่ทันไหมทันกินไหมไม่ได้กินขนมแน่วันนี้อ่ะลองเปลี่ยนดูสิว่ากลุ่มไหนเพื่อนเขียนเร็วลองให้สลับกันดูให้เพื่อนๆคนอื่นได้เขียนบ้างอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปต่อที่ข้อต่อไปกันเลยเชิญครับทองหยอดทองหยิบทองพลุดูสิว่าตรงไหนมาก่อนอ้าวเร็วเลยรีบเขียนเลยมาเลยกลุ่มไหนเอ่ยเร็วกลุ่ม4มาแล้วกลุ่ม4มาอีกแล้วกลุ่ม4มั่นใจไหมมั่นใจไหมลูกไม่ค่อยมั่นใจหนูได้คำว่าอะไรขึ้นมาก่อนได้คำว่าทองพลุทองหยอดและทองหยิบใช่ไหมครับพร้อมที่จะดูเฉลยหรือยังปลายทางเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมาดูเฉลยกันเลยคำแรกก็คือทองพลุถูกต้องคำที่สองคือทองอะไรดีทองหยอดถูกต้องและตามด้วยทองหยิบเก่งมากบวกไปอีก1คะแนนพอหรือยังพอไหมยังไม่พอยังไม่มีใครชนะโอเคไปต่อข้อต่อไป1พยางค์เร็วมาเลยกลุ่มไหนกลุ่ม5มาแล้วกลุ่มที่5ชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยครับกลุ่ม5กลุ่มที่5ให้เพื่อนๆดูหน่อยคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมตอบถูกไหมลูกจีนมาก่อนแล้วก็ไทยแล้วก็ลาวไม่เป็นไรนะกลุ่มไหนกลุ่มไหนตอบถูกกลุ่มที่2ก็ตอบถูกกลุ่มไหนอีกจริงๆแล้วกติกาของเราก็คือเราจะยึดเวลาของกลุ่มที่เสร็จกลุ่มแรกถึงแม้ว่าเขาจะตอบผิดก็แปลว่าไม่ได้คะแนนนะครับไม่เป็นไรข้อนี้ถือว่าไม่มีใครได้คะแนนเด็กๆปลายทางถ้าตอบถูกตามเฉลยก็บวกคะแนนได้เลยนะครับไม่เป็นไรลูกมาดูข้อต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเชิญกลุ่มที่4ไวมากกลุ่มที่4อย่าลืมนะลูกได้คำว่าอะไรได้คำว่าอะไรหนูได้คำไหนมาก่อนไหนคนไหนเสร็จแล้วอีกบ้างมีไหมเรามาดูที่เฉลยกันเลยนะครับคำแรกนะคำแรกก็คือคำว่าแข็งแรงคำที่2คือแข่งขันและคำที่3ก็คือคำว่าแขนขวานั่นเองนะครับคนไหนถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยครับยังไม่มีผู้ชนะใช่ไหมตอนนี้ไปต่อดูดีเร็วกลุ่มที่2มาแล้วเขียนเลยลูกต่อได้เลยกลุ่ม4มาอีกแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่4ถูกไหมลูกถูกไหม
1: ไม
0: ่
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไม่ถูกเพื่อนๆบอกว่าไม่ถูกเร็วเฉยๆแต่ไม่เป็นไรดูคำตอบก่อนกระจงถูกต้องคำแรกต่อด้วยอะไรลูกกระจงแล้ว
1: กระต่าย
0: ทำไมถึงเป็นกระต่ายเพราะว่าต่อเต่ามาก่อนรอเรือกระจง

0: องกระต่ายกระรอกนะไม่ต้องรีบนะลูกใจเย็นๆใจเย็นๆจ้ะถ้ามีคะแนนเสมอกันคุณครูไม่ให้รางวัลนะต้องมีผู้ชนะนะถึงจะได้รางวัลพร้อมหรือยังข้อสุดท้ายเราจะตัดสินแล้วว่าใครจะชนะเอางี้ดีไหมถ้าเกิดครั้งต่อไปเล่นเกมแบบนี้กลุ่มไหนตอบผิดเราลบคะแนนดีไหม
1: ไม่ด
0: ีเอาไหมลูกไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเกมมาอีกพร้อมไหมพร้อมนะข้อสุดท้ายครับใจเย็นๆนะลูกไม่ต้องรีบนะถ้าเกิดไม่มีใครชนะถือว่าไม่ได้รางวัลจากคุณครูมาอีกแล้วกลุ่มไหนกลุ่มไหนเอาใครจะยกเร็วยกสูงๆกลุ่มที่ไหนมาก่อน4และ3มาพร้อมกันใช่มั้ยมาตัดสินกันเลยไม่เป็นไรลูกกลุ่มที่3และ4มาพร้อมกันชูขึ้นมาทั้ง2กลุ่มเลยเขียนเหมือนกันหรือเปล่าชูสูงๆประเทศปราศัยและปลอดภัยเขียนเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเลยพร้อมที่จะดูคำตอบหรือยังเดี๋ยวมาเฉลยกันคิดว่าตอบถูกไหมลูกถูกมั่นใจแค่ไหนมั่นใจแค่ไหน 100% คำแรกคือประเทศถูกต้องคำต่อมาก็คือปราศัยแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าปอปามาเหมือนกันตัวที่2คือรอเรือมาก่อนรอลิงใช่ไหมแต่2คำแรกก็คือสระอะมาก่อนสระอาดังนั้นก็เลยเรียงตามนี้นะคะประเทศปราศัยแล้วก็ปลอดภัยถูกหรือเปล่าถูกต้องกลุ่ม3และกลุ่ม4รวมคะแนนได้กี่คะแนนได้เท่ากันเลยเหรอใช่ไหมเอารางวัลดีไหมเนี่ยดีตอนแรกคุณครูบอกว่ายังไงตอนแรกคุณครูบอกว่ายังไงลูกถ้าเท่ากันไม่ให้รางวัลไม่เป็นไรให้ทั้ง2กลุ่มปรบมือไปรับรางวัลด้วยนะตอนเที่ยงโอเคนะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้รับรางวัลนะครับไปเอารางวัลด้วย ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่าตอนนี้ทุกคนหยิบเล่มใบงานตัวเองขึ้นมาหยิบใบงานตัวเองขึ้นมาของฝากจากครูให้หนูคนเก่งนะครับคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางช่วยฟังคำชี้แจงด้วยนะเด็กๆห้องเรียนต้นทางด้วยนะครับให้ใช้ใบงานที่3เรื่องเรียงคำตามพจนานุกรมแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมตอนนี้คุณครูช่วยดูตารางที่อยู่ในใบงานของเด็กๆได้เลยส่วนตอนที่2จะเป็นการค้นหาความหมายของคำที่กำหนดให้นะแล้วก็เรียงลำดับและเขียนความหมายด้วยนะมีทั้งหมดในตารางตอนที่2นะครับจะมีทั้งหมด10คำใช่ไหมลูกเหมือนกับตัวอย่างที่ขึ้นให้หน้าจอเลยแล้วนักเรียนก็เรียงลำดับก่อนเข้าใจนะเรียงลำดับเสร็จนักเรียนก็หาความหมายของคำนั่นเองพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

็จเรียบร้อยกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยนะเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับตอนที่1อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเฉลยใบงานตอนที่1กันก่อนนะครับส่วนตอนของคุณครูขอฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเรียงลำดับคำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนำไปค้นหาความหมายแล้วก็ส่งคุณครูปลายทางด้วยนะครับส่วนห้องเรียนต้นทางก็ส่งที่คุณครูที่ห้องพักครูได้ไหมลูกโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยใบงานกันข้อแรกไหนใครจะบอกคุณครูว่าคำไหนมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะใส่เป็นหมายเลขเลยนะครับนักเรียนสามารถตรวจเช็คของตนเองหรืออาจจะสลับกับเพื่อนๆได้ข้อที่1คำแรกคือคำว่าอะไรลูกแน่ใจนะข้อที่1คำแรกก็คือคำว่ากรีซนะเป็นประเทศนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรพยัญชนะตามกันมาส่วนคำว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นสระนะกัมพูชาจะเป็นคำที่2คำที่3คือตรงไหนเอ่ยคำว่าอะไรลูก

0: คือคำว่าญี่ปุ่นและคำที่4ก็คือไต้หวันใช่ไหมครับส่วนคำที่5คืออินโดนีเซียในใครตอบถูกบ้างเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อมาข้อที่2คำแรกคือคำว่าอะไรลูกคำแรกกระทะคำที่2คือครกคำที่3คือจานคำที่4คือหาตะหลิวกับมีดอันไหนมาก่อนฮะมอมหากับตอเต่าอันไหนมาก่อนกันตะหลิวเป็นคำที่4นะและคำที่5คือคำว่ามีดใครถูกบ้างข้อนี้เก่งมากๆถูกกันเยอะเยอะเลยนะครับอ้าวข้อที่3คำแรกคือคำว่าก ุ้งดีมากคำที่2คือ
1: เตา
0: และคำที่3คือ
1: ปลา
0: ปูกับปลาไหนมาก่อนลูก
1: ปลา
0: ระหว่างสระกับพยัญชนะเราจะเรียงตัวไหนก่อนพยัญชนะดังนั้นปลออาปลาจะเป็นคำที่3และคำว่าปูเป็นคำที่4คำว่าหอยเป็นคำที่5ต่อมาข้อที่4อ้าวดูข้อที่4สิคำแรกตอบดังๆพร้อมกันคือคำว่า
1: เค
0: ้กเก่งมากคำที่2คือคำที่2คืออะไรลูกคำที่2คำที่2คืออะไรลูกคำที่2คือคำว่าอะไรนะ
1: ทองหยอด
0: ทองม้วนหรืออะไรแน่ใจระหว่างหอหีบกับมอม้าอันไหนมาก่อนกัน
1: มอม้า
0: คืออะไรนะ
1: มอม
0: ้ากับหอหีบตรงไหนมาก่อนลูก
1: มอม
0: ้าใช่ไหมดังนั้นทองม้วนจะเป็นคำที่สองอ้าวทีนี้มาสังเกตทองหยิบกับทองหยอดมีหอหีบคำว่าทองเราตัดทิ้งไปเลยนะมันเหมือนกันเราจะมาดูที่หยิบกับหยอดมีหอหีบมาตัวแรกเหมือนกันตัดทิ้งไปนะครับมาดูที่ยอยักษ์สระอิกับยอยักษ์ตามด้วยอ่ออ่างเด็กๆคิดว่าอันไหนมาก่อนกันสระกับพยัญชนะอันไหนมาก่อนกัน
2: สระพยัญชนะ
0: อะไรนะลูกพยัญชนะดังนั้นคำตอบก็คือทองหยอดและตามด้วยทองหยิบและคำสุดท้ายคือฝอยทองเพราะว่าฝอฝาจะมาทีหลังคำว่ามาทีหลังทอทหารนะใครถูกบ้างข้อนี้ดีมากมีคนถูกนะครับอ้าวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายพร้อมกันได้ไหมคำแรกคือหาเจอหรือยังคำแรกคือคำว่าอะไรลูกดินสอดินสอคือคำที่หนึ่งคำที่สองตรงไหนเอ่ยดอเด็กแล้วตามด้วยปอปลาก็คือคำว่าปากกาปอปลาต่อด้วยอะไรระหว่างยอยักษ์กับมอม้าตรงไหนมาก่อนกันมอม้าก็คือคำว่าไม้บรรทัดและตามด้วยยางลบเป็นคำที่4คำสุดท้ายคือคำว่าสีน้ำเป็นคำที่5ไหนใครถูกบ้างถูกไหมถูกเก่งมากๆเลยนะครับเด็กๆห้องเรียนปลายทางดูเฉลยที่คุณครูขึ้นบนหน้าจอแล้วก็ลองตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับว่าเราสามารถเขียนเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้องไหมแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้กิจกรรมการเฉลยใบงานของเราก็เรียบร้อยแล้วคุณครูขอฝากเรื่องของประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมเพื่อทบทวนความรู้สักนิดนึงนะลูกครั้งที่แล้วเราก็พูดไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งนึงเพื่อให้เป็นไงลูกข้อแรกก็คือเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำเพื่อเป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยเพื่อให้เราได้ค้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคำว่ามาจากภาษาใดแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหลักภาษาไทยด้วยนะรวมทั้งทำให้เรารู้ลักษณะของการใช้คำแล้วก็เรื่องของการอ่านการเขียนสะกดคำได้อย่างแม่นยำนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมลูกวันนี
1: ้
0: สนุกนะถ้าอยากจะสนุกอีกเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูสัญญาว่าจะหาเกมแล้วก็หากิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองแข่งขันกันนะเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดความสนุกสนานนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวของพจนานุกรมในวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้วันต่อไปชั่วโมงเรียนต่อไปนะครับฝากให้โรงเรียนปลายทางได้

จัดเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำน้ำชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มสีฟ้านะครับแล้วก็ใบงานที่4เรื่องเพื่อนคู่คิดพิชิตใจความเดี๋ยวเราจะมาอ่านจับใจความจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีกันนะครับครั้งต่อไปสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น. ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น. ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการแนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: ย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้
3: ไม
1: ่
3: น
1: ่
3: าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกล
1: ีย
3: ด
1: จริงๆแย่จัง
4: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผน

0: การเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปกรณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
6: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้

างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริง อาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับSAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวจำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนักเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าโรงไฟฟ้าเฉียวมวนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็วางระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนเช้านี้เมื่อเวลา 8:35 ครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มลอบวางระเบิดรถยนต์ของตำรวจบริเวณริมถนนโรงเรียนบ้านปูไลหมู่ที่6ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ100เมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์ราชการได้รับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12นำกำลังเข้าออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและอำนวยความรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในช่วงเช้าของการเปิดเรียนตามมาตรการคุ้มครองครูและสถานศึกษาเมื่อรถยนต์ของตำรวจขับมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ของตำรวจพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3คนเป็นนายตำรวจ2นายและก็ประชาชนในพื้นที่อีก1คนในงานความมั่นคงจังหวัดยะลาครับก็มีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วทุกจุดเสี่ยงแล้วและเมื่อคืนนี้ในช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับได้เกิดเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่1บ้านมะพร้าวต้นเดียวอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเบื้องต้นนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกขณะเกิดเหตุครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าตามปกติก่อนที่กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนสงครามเดินออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปภายในจากนั้นได้ข่มขู่และสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ก่อนลงมือวางระเบิดบริเวณจุดจ่ายไฟหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้อาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข418ปัตตานียะลาทั้ง2ช่องทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรโดยให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางรองในการสัญจรแทนขณะที่ภายในโรงไฟฟ้ายังคงถูกปิดเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการวางวัตถุระเบิดเพิ่มเติมไว้ภายในหรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะโดยตั้งเป้าค่ะทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวนะคะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าจะได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกต้องคำนึงถึงทุกข้อมูลทุกมิติความจำเป็นแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ก็ได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและเมื่อมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
0: และอีกหนึ่งโครงการในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็มีประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านที่แล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะครับก็พบว่าออกมาจับจ่ายใช้ซื้อสิ่งของต่างๆในตลาดนัดกันอย่างคลึกเดียวครับทำให้บรรยากาศต่างๆถือว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีที่ตลาดสุราองค์บริเวณหน้ามัสยิดกูวาติลอิสลามอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านในพื้นที่ครับทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักแม้จะต้องเร่งรีบเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ฝนกำลังจะตกเนี่ยนะครับแต่บรรยากาศส่วนใหญ่ก็ยังพบว่าประชาชนยังคงเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กับร้านค้าที่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีการเชิญชวนลูกค้าให้ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาเพียง 40% ของราคานะครับยังชาวไทยมุสลิมท่านหนึ่งเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเมื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนจึงสามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ยากและในช่วงเวลาปกติจะซื้อสินค้าน้อยกว่านี้แต่เมื่อมีโครงการและมีร้านค้าที่ร่วมอยู่รายการนี้อยู่ใกล้บ้านเลยทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
2: รู้สึกประหยัดขึ้นค่ะจากก็คือประหยัดมาครึ่งนึงก็ยังดีกว่าเราจ่ายเต็มจำนวนนะคะแล้วก็หนูก็เคยได้สิทธิ์มาแล้วก็คือแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ก็คือไม่ได้ยุ่งยากก็จับจ่ายสินค้าได้มากขึ้น
0: ไปฟังทางฝั่งแม่ค้ากันบ้างนะครับอย่างท่านนี้เป็นแม่ค้าขายไก่สดบอกแบบนี้ครับว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสมักจะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มราคาหลักร้อยเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นปีกลางน่องไก่อกไก่แล้วก็สันในไก่ซึ่งปกติสินค้ากลุ่มนี้จะขายได้น้อยกว่าเนื่องจากจะมีราคาสูงกว่าไก่ในส่วนอื่น
3: เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นยอมรับว่ามันเยอะขึ้นเพราะว่าบางคนเขาก็แบบตังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนน่ะเขาก็ใช้แบบวันนี้เขาใช้ตังของเขาน้อยแต่ว่าใช้ตังของรัฐบาลเยอะเขาจะซื้อเยอะเพิ่มขึ้นบางคนใช้หมดเลยฉันว่าดีนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ลูกค้าอยากออกมาใช้เยอะถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้
1: คดีการกักตุนน้ำมันที่คลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการออกหมายเรียกนายสุรัตน์ซึ่งก็เป็นน้องชายของเสียตื่อคอสโมเขารับทราบข้อกล่าวหาทางดีไซน์ก็ชี้แจงนะคะเพราะว่าไปตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่าเป็นคนที่รับผลประโยชน์ตัวจริงของบริษัทค่ะที่ตรวจพบว่ามีการปลอมปนน้ำมันแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธพร้อมกับจับตาวันศุกร์นี้ที่ดีเอสไอจะประชุมสรุปสำนวนคดีกักตุนน้ำมันทุกสำนวนค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเสียตือคอสโมเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษกรณีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัททริกเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองเพื่อจำหน่ายคดีนี้ค่ะแม้ว่านายสุรัตน์ไม่ได้มีชื่อปรากฏในโครงสร้างผู้บริหารอยู่เลยแต่ว่า DSI มีหลักฐานสำคัญก็คือเส้นทางการเงินที่โอนตรงเข้าบัญชีนิติบุคคลซึ่งชี้ชัดว่านายสุรัตน์คือผู้บริหารแล้วก็รับผลประโยชน์ตัวจริงอยู่เบื้องหลังเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอส่งพยานหลักฐานเพื่อหักล้างในภายหลังคดีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาแล้ว3รายคือบริษัททริเลียนปิโตรเทรดดิ้งในฐานะนิติบุคคลก็

0: เห็นว่าขณะที่เป็นความผิดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานที่มองว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เป็นกระบวนการสอบสวนทั่วไปตามปกติก็ปฏิเสธตามข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งไปนะครับว่าเป็นเรื่องของการร่วมกันในการที่จะปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกระทำการใดๆเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยไม่เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดไว้นะครับ
1: อ้างว่าไม่ได
0: ้
1: ทำ
0: ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด
2: จากนี้นะคะ DSI ยังขยายผลเชิงรุกค่ะตรวจสอบใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน8ข้อสำคัญตามกฎหมายล่าสุดก็ออกหมายเรียกนิติบุคคลระดับมหาชนซึ่งก็เป็นโรงกลั่นยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11และ12มิถุนายนนี้ซึ่งยังไม่มีรายใดทำเรื่องขอเลื่อนนะคะสำหรับภาพรวมการดำเนินคดีกักตุนน้ำมันพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าวันศุกร์นี้ล่ะค่ะอธิบดี DSI จะเรียกประชุมใหญ่คณะพนักงานสอบสวนทุกชุดเพื่อเร่งรัดแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทุกสำนวนคดีโดยเฉพาะกรณีน้ำมันล่องหนกลางทะเลสุราษฎร์ธานี60ล้านลิตรที่มีการตรวจสอบเที่ยวเรือต้องสงสัยถึง99เที่ยวเพื่อสรุปสำนวนสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป
3: ทางด้านสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะนี้กองทัพไทยยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องหากจำเป็นนะครับที่ต้องเกิดการปะทะกันขึ้นก็ขอให้มั่นใจว่ากองทัพนั้นมีความพร้อมในทุกด้านแต่ย้ำนะครับว่าการใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าในวันศุกร์นี้จะมีการหารือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นเอกภาพตามนโยบายของรัฐบาลทั้งการปิดด่านหรือการไม่เจรจาใดๆเนื่องจากกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมสากลไทยไม่ใช่ฝ่ายรุกรานก่อนและจะไม่มีการยั่วยุจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดให้ประเทศชาติและคนไทยส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อบางเรื่องนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องพลอากาศเอกประภาสยังให้ความมั่นใจอีกว่ากองทัพไทยนั้นมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านๆมาทางด้านของกำลังพลความได้เปรียบจากภูมิประเทศซึ่งอยู่ในจุดที่สูงกว่ากัมพูชาเกือบทุกจุดแต่ก็อาจมีเหตุการณ์ยั่วยุเกิดขึ้นที่นำไปสู่การยกระดับสถานการณ์แต่ก็ย้ำว่าการใช้กำลังนั้นจะเป็นทางเลือกสุดท้าย
4: ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรานึกภาพนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ตีนเขาแต่ครั้งนี้เราอยู่ข้างบนแล้วเราอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบทั้งหมดอันจะมีบางจุด2จุดเท่านั้นแหละที่อาจจะต้องมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเดิน745หรือบริเวณสัตว์ไร้สมซึ่งเราก็อยู่ในกระบวนการของพวกเราก็ขอให้มั่นใจว่าน้องๆทหารมีความพร้อมแล้วที่ยาวตั้ง700กว่า800กิโลมันก็ต้องมีบางจุดที่เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์ไปแค่จุดเล็กๆแต่ว่าจุดในแนวรวมเนี่ยจะไม่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีแต่ถ้ามีแล้วเราก็พร้อมซัพพอร์ตเพราะน้องเขามีกฎการปะทะอยู่แล้วจากเบาเช่นมีทะเลาะก็คุยก่อนเจรจาก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆมีการใช้อาวุธจากเบาไปหาหนักเขายิงหนึ่งเรายิงหนึ่งยิงสองแล้วจนสุดท้ายถ้ามันถึงจุดจริงๆแล้วอะเราพร้อมแต่เป็นหนทางสุดท้าย
2: ไปดูคดีทางยาเสพติดกันบ้าง นะคะตำรวจได้ส่วนที่กำลังจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติด2คนที่มีการลำเลียงยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก30กิโลกรัมค่ะที่ภาคใต้ขณะที่กำลังมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่ารับงานขนส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะตำรวจทางหลวง5นะคะจับกุมนายพลภูสินอายุ39ปีชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็นางสาวเวียงสวรรค์อายุ32ปีชาวสปป.ลาวนะคะพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 1,373,800 เม็ดค่ะไอรวม30กิโลกรัมยึดรถยนต์ Toyota สีเทาหมายเลขทะเบียน9กไก่ยยักษ์667กรุงเทพรถยนต์ Honda สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่จจ4154พังงาจำนวน1คันรวมถึงโทรศัพท์ ับอีกจำนวน3เครื่องโดยจับกุมได้นะคะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41กิโลเมตรที่157อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนการจับกุมค่ะตำรวจทางหลวงก็ได้รับแจ้งจากกองกำกับการ4กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการ

0: ยาเสพติดว่ามีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงภาคใต้แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดกำลังรถสายตรวจตามจุดต่างๆจำนวน4คันจนกระทั่งนี่แหละค่ะไปพบรถเป้าหมาย2คันคันแรกเนี่ยเป็นรถยนต์ Honda สีดำเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตนก็พยายามที่จะขับหลบหนีแล้วก็ย้อนสอนเข้าไปจอดที่ร้านขายของฝากคนขับแล้วก็คนโดยสารก็หลบหนีนะคะพบยาเสพติดทั้งหมดส่วนอีกคันเป็นรถยนต์ Toyota สีเทามี2สามีภรรยาเป็นผู้ขับแล้วก็นั่งโดยสารมาในรถเป็นลักษณะของรถนำทางค่ะนายพลภูสินผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนขับรถนำแล้วก็สำรวจเส้นทางรับงานผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อยาเสพติดไปส่งทางภาคใต้ส่วนนางสาวเวียงสวรรค์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
1: ส่วนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเย็นวานนี้นะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรคเขตหนองคายครับก็สามารถสกัดจับผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้5กระสอบรวมประมาณ 1,900,000 เม็ดก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาคีปราบปรามยาเสพติดสกัดจับผู้ต้องสงสัยจากพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬจนสามารถตรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนบนทางหลวงหมายเลข2009หมู่3ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทพร้อมของกลางคือไอซ์10กระสอบน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัม
0: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยบางส่วนต้องอพยพเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็รอรับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็นำคณะลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนแล้วก็จะเร่งคัดกรองกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายนิกรเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้ทางกระทรวงพม.ก็ส่งทีมลงพื้นที่ในทันทีเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบสวัสดิการรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่าทางพม.ที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการดูแลฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยในระยะยาวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง
2: วันนี้ผมก็มาลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะครับก็มีหลายคนที่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลายท่านทราบจากการลงพื้นที่เมื่อกี้นี้ก็ทราบว่ามีบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับการลงทะเบียนสิทธิที่สามารถดูแลได้จากกระทรวงพม.ก็ท่านมอบท่านปลัดแล้วก็ทีมงานลงทะเบียนอาจจะมีบางส่วนที่เป็นอย่างเช่นผู้พิการนะครับก็ให้จัดการทำลงทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็จะได้รับสิทธิเลยนะครับ
0: นอกจากสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ทางกระทรวงพม.มอบแก่ผู้ประสบภัยแล้วนะคะยังมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 70,000 บาทพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย
1: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงนะครับเร่งสั่งดูแลผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุส่วนสาเหตุของต้นเพลิงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยจากการตรวจสอบพบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบรวม70คนในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว43คนส่วนที่เหลือพักอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ได้สั่งการให้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้าดูแลผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงหลังยารักษาโรคได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมเร่งจัดหาเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นมาทดแทนโดยเร็วรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้นั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานอย่างละเอียดเบื้องต้นนั้นพบว่ามีบ้านเรือนจำนวน 3-4 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง MPT กันต่อค่ะ

0: ุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่จ

0: ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
2: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งในอินปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะต่อเนื่องในครั้งที่แล้วเลยจะเป็นเรื่องนะคะของพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ในครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมว่าเราเรียนกันไปในเรื่องของอะไรพัฒนาการด้านไหนจำได้เปล่าด้านไหนด้านไหนใช่เปล่าเกี่ยวกับอะไรสติปัญญานะคะด้านสติปัญญานั่นเองนะเด็กๆอย่าเพิ่งลืมนะนะคะในวันนี้นะเป็นเรื่องด้านจิตใจและอารมณ์นะคะครั้งที่แล้วเป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กๆยังจำกันได้ไหมว่าพัฒนาการด้านสติปัญญาเนี่ยคืออะไรเป็นความสามารถในด้านไหนลูกเชิญเลยครับเชิญเลยในห้องมีคำตอบแล้วนะคะเป็นพัฒนาการด้านสติปัญญาคืออะไรครับ
3: เหมือนแบบเราจำมากได้เราจำมากยิ่งขึ้นครับ
2: เรามีความสามารถที่จะในการจดจำได้ดียิ่งขึ้นมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางจำกันได้หรือเปล่าว่าพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่ผ่านมานั้นคืออะไรนะคะก็คือเป็นความสามารถในการที่เราจะสังเกตสิ่งต่างๆในการที่เราจะจดจำหรือว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนั่นเองรวมไปถึงยังในเรื่องรวมไปถึงในเรื่องของการคิดอย่างมีด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำมาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้นะคะเราจะสามารถมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองนะเวลาที่เด็กเกิดมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้สติปัญญาของเราใช่ไหมคะคิดหาวิธีการแก้ปัญหานั่นเองทีนี้นะในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยมีการเตรียมพร้อมสมองของตัวเองก่อนเตรียมพร้อมสมองของตัวเองเด็กๆยังจำกิจกรรมเบรนยิมกันได้หรือไม่จำได้เปล่าบางคนจำได้บางคนจำ

0: ไม่ได้นะคะนั่นแสดงว่าสมองของเรานะเป็นไงถ้าเราจำอะไรได้ไม่ค่อยดีนะคะเราจะต้องใช้กิจกรรมเบรนยิมเนี่ยในการบริหารสมองของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจำได้แล้วก็เรียนรู้ได้ดีเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้เราจะให้เด็กๆนะทำเบรนยิมบริหารสมองกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกง่ายๆโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กท่าแรกให้เด็กชูมือขวาขึ้นมาชูนิ้วโป้งกดไลค์แบบนี้ชูนิ้วโป้งกดไลค์แบบนี้นะคะจากนั้นมือซ้ายชูนิ้วก้อยขึ้นมาแบบนี้ค่ะวางในระดับสายตาของเราวางด้านหน้าในระดับสายตาของเรานะคะเราจะได้ใช้สายตาในการสังเกตและในการมองไปด้วยนะคะเช่นเคยถ้าคุณครูสกิบอกว่าเปลี่ยนก็ให้เด็กๆเปลี่ยนจากมือขวาที่ชูนิ้วโป้งเปลี่ยนเป็นชูนิ้วก้อยมือซ้ายที่ชูนิ้วก้อยอยู่เปลี่ยนเป็นชูนิ้วโป้งแบบนี้นะคะทุกคนทำได้นะทีนี้เรากลับมาสู่ในท่าเตรียมมือขวาชูนิ้วโป้งมือซ้ายชูนิ้วก้อยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะหลายคนทำได้ไวมากนะคะเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะนำไปฝึกฝนที่บ้านนะคะพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะทุกคนมีสตินะมีสตินะเปลี่ยนค่ะเริ่มเร็วขึ้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเยี่ยมมากๆเด็กๆสะบัดมือค่ะสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมืออ่ะท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราจะใช้เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะเมื่อกี้เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กในท่าต่อไปจะใช้เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยก็คือใช้กล้ามเนื้อบริเวณแขนของเราใช้แขนของเรานะคะจะเป็นท่าง่ายๆนะให้เด็กชูมือขวาขึ้นมาอ้อมบนศีรษะไปแตะที่หูด้านซ้ายไปแตะที่หูด้านซ้ายมือซ้ายอ้อมใต้คางไปแตะที่หูด้านขวาเมื่อคุณครูซากิบอกว่าเปลี่ยนนะคะให้เด็กๆเปลี่ยนแบบนี้นะคะมือขวาจากเดิมที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะคะแตะที่หูด้านซ้ายเนี่ยนะคะให้เปลี่ยนเป็นไงอ้อมใต้คางมาแตะที่หูด้านซ้ายมือซ้ายอ้อมใต้คางที่แตะที่หูด้านขวาเปลี่ยนเป็นอ้อมบนศีรษะมาแตะที่หูด้านขวาแทนแบบนี้นะคะเรากลับสู่ในท่าเตรียมมือขวาอยู่ด้านบนนะคะอ้อมศีรษะแตะที่ใบหูด้านซ้ายมือซ้ายอ้อมใต้คางแตะที่ใบหูด้านขวาตอนนี้ทุกคนอยู่ในท่าเตรียมก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะทุกคนทำได้เร็วมากเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะไวมากเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเร็วขึ้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะตบมือกับตัวเองหน่อยตบมือกับตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนั่นแสดงว่าตอนนี้ทุกคนนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเพราะว่าเราได้ทำการเตรียมพร้อมสมองของเราด้วยการบริหารสมองหรือว่าเบรนยิมนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้พร้อมๆกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถนะคะอธิบายพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงของอายุ 9-12 ปีได้นะคะข้อที่2นะคะนักเรียนจะมีวิธีการที่จะนำวิธีการฝึกปฏิบัติการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะว่าการมีพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยนะคะของในช่วงอายุ 9-12 ปีเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเราจะสามารถนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้นะและนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของเราในเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะเรามาเข้าสู่กับคำถามนี้ค่ะ
1: ลัก

0: ณะทางอารมณ์นะคะที่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยลักษณะทางอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนมีอารมณ์อะไรกันบ้างอยากจะให้ทุกกลุ่มเนี่ยนะคะตอบเลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าในแต่ละวันนะคะที่เด็กๆทำกิจกรรมหรือว่าใช้ชีวิตเนี่ยเรามีอารมณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทีนี้ค่ะขอให้ทุกกลุ่มนะคะเตรียมคำตอบนะคะกลุ่มละ1อารมณ์จะเป็นอารมณ์แบบไหนก็ได้หรือเราอาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อนก็ได้นะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีลักษณะอารมณ์แบบไหนที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะตอนนี้กลุ่มไหนที่พร้อมแล้วบ้างมีลักษณะอารมณ์มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วทุกกลุ่มพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนนะคะขอตัวแทนในการตอบ1คนนะคะกลุ่มละ1คนกลุ่มที่1พร้อมแล้วเชิญค่ะขอ1อารมณ์ค่ะ1อารมณ์ลักษณะอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเรามีอะไรบ้างคะ1อารมณ์
1: อารมณ์เบื่อครับ
0: อารมณ์เบื่อออารมณ์เบื่อก็เป็นอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราไม่ชอบแบบนี้นะก็จะเกิดเป็นอารมณ์เบื่อได้กลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองขอตัวแทนหนึ่งคนอารมณ์อะไรดีเอ่ยที่เกิดขึ้นกับเรานะคะ
2: มีความสุขครับ
0: มีความสุขทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอารมณ์แบบนี้แหละมีความสุขนะคะแฮปปี้นะคะต่อมากลุ่มที่3
3: โกรธครับ
0: โกรธมีอารมณ์โกรธนะคะมีอารมณ์โกรธนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่4ค่ะ
4: อารมณ์เศร้าค่ะ
0: อารมณ์เศร้าอารมณ์เศร้าและกลุ่มที่5กลุ่มที่5ขอ1อารมณ์ค่ะ
5: สดใสค
0: ่
5: ะ
0: อะไรนะคะ
5: สดใส
0: สดใสนะคะจะสังเกตอารมณ์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะคุณครูสกิเชื่อว่าลักษณะอารมณ์ที่เด็กๆตอบมาเนี่ยเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะมีลักษณะอารมณ์แบบนี้กันอยู่แล้วบางคนอาจจะมีความเศร้ามีความสุขบางครั้งเราอาจจะรู้สึกโมโหหงุดหงิดหรือไม่พอใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่นี้ค่ะลักษณะของอารมณ์นะคะจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายมากเลยนะจากในภาพเด็กสังเกตดูซิในภาพแรกที่ขึ้นมาเห็นไหมเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะมีทั้งเป็นไงยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีหรือบางคนบอกเบื่อเหมือนอย่างกลุ่มไหนนะกลุ่มแรกใช่ไหมที่บอกว่าเบื่อไม่โอเคไม่พอใจเบื่อนะคะในอารมณ์ต่อมาดูมีความสุขไหมใช่ไหมดูเขามีความสุขมากมีความสุขนะคะต่างจากนะคะเด็กผู้หญิงด้านล่างเมื่อกี้นี้หรือจะเป็นอารมณ์นี้เป็นไงโมโหไหมเหมือนกลุ่มไหนนะเมื่อกี้กลุ่มที่3บอกใช่ไหมโมโหหงุดหงิดโวยวายนะคะจนทำให้เพื่อนเป็นไงเพื่อนตกใจเพื่อนกลัวนะคะอาจจะมีอารมณ์ตกใจอารมณ์กลัวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไงคะสนุกสนานแฮปปี้เฮฮาหัวเราะกับเพื่อนนะก็จะเห็นว่าลักษณะทางอารมณ์ของนักเรียนนะคะในช่วงวัยนี้เนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่หลากหลายมากๆเลยนะทีนี้ค่ะนักเรียนในพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันก่อนนะเด็กๆได้เห็นลักษณะอารมณ์แล้วว่ามีอารมณ์อะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพัฒนาการในเรื่องของจิตใจและอารมณ์ในช่วงวัยของเราเนี่ยนะคะคืออะไรนะจะเป็นความสามารถในการที่เราจะรับรู้แล้วก็แสดงความรู้สึกนั่นเองเวลาที่เด็กๆมีอารมณ์ต่างๆหรือเวลาที่เด็กแสดงออกต่อเพื่อนแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ไงอารมณ์รักโกรธหรือเกลียดหรือว่ากำลังกลัวหรือว่าดีใจหรือเสียใจเศร้าใจนะคะหรือว่าไม่สบายใจเหมือนที่เด็กๆได้ตอบมานะคะอารมณ์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์ที่เราก็เป็นไงแสดงออกมาทีนี้ค่ะการที่เรามีพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์

0: รมณ์เนี่ยนั่นก็คือการที่เวลาเราจะแสดงออกนะคะต่อคนอื่นเนี่ยนะคะเราก็จะมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมทีนี้มันก็จะมีวิธีการแสดงออกนะคะอารมณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเด็กๆก็จะสามารถนำวิธีเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติได้นะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะคะว่าลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์นะคะในพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงวัยของเราตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะในช่วงวัยของเราตอนนี้เนี่ยอารมณ์จะไม่ค่อยมั่นคงนะคะจะไม่ค่อยมั่นคงบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียใจหรือเราไม่พอใจเราก็จะมีการแสดงอารมณ์นั้นออกมาเลยนะคะในช่วงวัยนี้นะอาจจะยังไม่ค่อยมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่เราเริ่มแล้วเริ่มที่จะเป็นไงสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นถ้าเทียบกับตอนที่เด็กเป็นน้องป.1หรือตอนที่เราเป็นน้องอนุบาลแบบนี้เนี่ยนะคะตอนนั้นเราอาจจะเป็นไงถ้ารู้สึกว่าโกรธหรือโมโหเนี่ยเราก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเลยว่าเราไม่พอใจหรือเวลาที่เราอยากได้อะไรอยากได้ของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นไงถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมซื้อให้ไม่ซื้อให้เป็นไงโกรธไหมงอแงไหมงอแงบางคนอาจจะน้อยใจหรือบางคนอาจจะร้องไห้แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เราเป็นพี่ป.4แล้วใช่ไหมเราก็จะเป็นไงสามารถเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งยังมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายอ่อนไหวต่อความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเราสงสารมีไหมใครที่เห็นแบบน้องหมาน้องแมวแบบนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆหรือว่าเห็นคนอื่นๆแบบนี้นะคะที่เขากำลังเศร้าใจทุกข์ใจอยู่เราก็จะเป็นไงรู้สึกสงสารเขารู้สึกอ่อนไหวอะไรแบบนี้นะคะในวัยของเรานะต่อมาค่ะวัยเราเนี่ยอย่างที่บอกจะเริ่มรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเริ่มเข้าใจเพื่อนมากขึ้นนะคะเริ่มรู้สึกมีความสงสารมากขึ้นนะในช่วงวัยนี้ไหนใครที่เป็นแบบนี้บ้างเริ่มเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีไหมเป็นไหมไม่มีเลยหรอมีหลายคนในห้องมีหลายคนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเริ่มเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกันบ้างหรือเปล่านะบางทีที่เราอาจจะไปเจอคนอื่นๆหรือสัตว์ตัวเล็กๆหรือสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความเห็นอกเห็นใจสงสารนะคะต่อมาในวัยนี้เราต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆเพราะว่าเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆจะมีกลุ่มใช่ไหมมีกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนสาวกลุ่มหนุ่มๆจะอยู่ด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการแสดงวิธีการที่จะแสดงอารมณ์หรือแสดงสิ่งต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยยอมรับในตัวเรามีไหมใครที่เราอยากจะเล่นกับเพื่อนแต่เราแสดงต่อเพื่อนไม่ดียกตัวอย่างอย่างเช่นแกล้งเพื่อนแบบเนี้ยเหมือนคุณครูสกิอยากจะเล่นกับเจทูมากเลยแต่คุณครูสกิแกล้งเจทูแบบนี้ไปแกล้งเขาทุกวันเลยแบบนี้คิดว่าเพื่อนอยากจะเล่นกับเราไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะนั่นแหละนะถ้าเราอยากที่จะต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนอยากจะให้เพื่อนเนี่ยเขาเล่นกับเราหรือว่าสนใจเราเราก็จะต้องแสดงเป็นไงแสดงสิ่งที่ดีๆความรู้สึกดีๆต่อเพื่อนพูดกับเพื่อนดีๆแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะต่อมาในช่วงวัยของเราเนี่ยจะชอบความสนุกสนานถ้าเด็กๆทุกคนได้เล่นนะคะหรือว่าได้ทำกิจกรรมที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขออย่างตอนเที่ยงเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเป็นไงไปไหนต่อไปเล่นกันไปเล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะเราชอบความสนุกหรือว่าชอบร้องเพลงชอบเต้นแบบนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มันสนุกเนี่ยเด็กๆหลายคนเด็กๆทุกคนจะชอบอยู่แล้วนะและรวมไปถึงนะคะการทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะเช่นใครที่บอกว่าผมชอบเตะฟุตบอลมากเลยครับผมก็จะมีความสุขในการเตะฟุตบอลกับเพื่อนหรือใครที่บอกว่าหนูชอบ

0: เต้นค่ะการที่เราได้เต้นได้ฝึกเต้นนะคะเราก็จะมีความสุขหรือใครที่ชอบวาดรูปนะคะชอบวาดรูประบายสีถ้าเราได้ทำเราก็จะมีความสุขแต่ทีนี้เนี่ยเด็กๆ ก็จะต้องดูให้ดีๆนะว่าช่วงเวลาที่เราได้ทำสิ่งนั้นเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาระหว่างที่เรากำลังเรียนอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าตอนที่เด็กๆเรียนอยู่ตอนนี้เด็กๆกำลังเรียนกับคุณครูซากิอยู่ใช่ไหมแต่เด็กบอกว่าผมหรือหนูชอบที่จะวาดรูปก็หยิบสมุดวาดรูปมานั่งวาดรูปเลยไม่ฟังคุณครูซากิแบบนี้ได้เปล่าก็ไม่ได้นะคะเราก็จะต้องทำในเวลาที่เราว่างนะคะถ้าเราอยากจะทำอะไรหรือสนใจอะไรเนี่ยก็หาเวลาว่างไปทำนะแล้วก็สิ่งที่เราทำเหล่านั้นนะสิ่งที่เราสนใจเนี่ยจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อคนอื่นจะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะเด็กๆจำไว้เลยนะต่อมาค่ะมีคำถามอีกแล้วคุณครูสกิขอถามเด็กๆทุกคนเลยในห้องนี้ว่านักเรียนจะมีวิธีการที่เราจะแสดงออกทางอารมณ์ต่อเพื่อนเนี่ยนะคะมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับเพื่อนเราหรือว่ากับคุณครูหรือกับคนอื่นเนี่ยอย่างไรได้บ้างไหนมีใครมีคำตอบแล้วบ้างรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางไปได้เลยนะคะนักเรียนมีวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมอย่างไรบ้างไหนกลุ่มไหนมีคำตอบแล้วตอนนี้มี2กลุ่มนะคะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มที่3ก่อนแล้วกันกลุ่มที่3เพื่อนยกมือก่อนเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เรามีวิธีการแสดงออกอย่างไรบ้างครับ
1: กล้าแสดงออกครับ
0: นั่นแหละเรายังไงอ่ะออกแสดงออกยังไงอ่ะเราจะมีวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ต่อเพื่อนอย่างไรบ้าง
1: ไม่ต้องเขินครับพูดไปเลย
0: ไม่ต้องเขินนะคะถ้าเราอยากจะคุยกับเพื่อนหรืออยากจะเล่นกับเพื่อนเวลาที่นักเรียนนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่เราอยากจะมีเพื่อนอะแต่บางคนเขินไม่กล้าคุยแบบนี้นะคะถ้าเราไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดยังไงก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนหรือกับคนอื่นแบบนี้นะคะเราก็ต้องเป็นไงกล้าที่จะแสดงออกนะกล้าพูดกล้าคุยนะคะกลุ่มนี้เมื่อกี้นี้มีคำตอบใช่ไหมคะเชิญได้เลย
2: อย่างแรกเลยดูสิ่งแวดล้อมก่อนว่าเพื่อนกำลังเศร้าดีใจเป็นยังไงก่อนค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะเราต้องดูก่อนว่าเพื่อนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยตอนนี้เขามีอารมณ์แบบไหนขอบคุณมากเลยค่ะอย่างที่เด็กๆตอบมาต้องดูว่าเขาเศร้าหรือเปล่าหรือว่าเขาเสียใจอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าเพื่อนเสียใจอยู่ตอนนี้เพื่อนกำลังร้องไห้อยู่เราจะมีวิธีการแสดงออกยังไงปลอบใจเพื่อนใช่ไหมคะปลอบใจเพื่อนนะเยี่ยมมากทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างวิธีการต่างๆเหล่านี้นะเด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยนะคะนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะเรามาดูอันแรกเลยค่ะวิธีแรกนะแสดงอารมณ์ในด้านบวกแล้วก็มองโลกในแง่ดีทีนี้คุณครูสกิขอถามเด็กๆก่อนว่าอารมณ์ในด้านบวกเนี่ยเป็นอารมณ์แบบไหนได้บ้างถ้าในช่วงต้นชั่วโมงเมื่อกี้นี้นะคะที่เด็กๆแต่ละกลุ่มตอบมาเนี่ยก็จะมีอารมณ์ด้านบวกอยู่อารมณ์ด้านบวกก็จะเป็นอารมณ์ที่เมื่อเราเกิดอารมณ์นี้แล้วจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีมีความสุขไหนมีใครสามารถตอบได้ไหมว่าอารมณ์ด้านบวกน่าจะเป็นอารมณ์แบบไหนมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเมื่อกี้มีคนยกมือกลุ่มที่4ใช่ไหมคะอดิศรเชิญได้เลยค่ะ
3: มีความสุขครับ
0: มีความสุขการที่เรามีความสุขนะคะเด็กๆการที่เราจะมีอารมณ์มีความสุขเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเด็กๆตอนนี้เด็กๆสอบนะคะสอบวิชาของคุณครูสกิแล้วได้คะแนนคนเลยเด็กๆจะรู้สึกยังไงดีใจภูมิใจเนี่ยแหละการดีใจอารมณ์ดีใจภูมิใจนะคะที่เด็กๆบอกนั่นแหละนั่นคืออารมณ์ในด้านบวกนะมีดีใจมีภูมิใจรู้สึกชอบนะคะรู้สึกรักนะคะหรือว่ามีความซาบซึ้ง แบบนี้เนี่ยนะคะ

0: จะเป็นอารมณ์ในด้านบวกนั่นเองทีนี้ค่ะถ้าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนนะถ้าเราไปแสดงอารมณ์ที่มันแบบว่าโมโหไปเล่นกับเพื่อนแล้วโมโหใส่เพื่อนแบบนี้คิดว่าเพื่อนจะชอบเราไหม
1: ไม
0: ่ชอบถูกไหมคะนั่นแหละดังนั้นเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอื่นนะควรที่จะแสดงอารมณ์ในด้านบวกแล้วก็มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอนะคะต่อมาค่ะเราจะไม่สร้างอารมณ์ด้านลบให้กับผู้อื่นถามอีกว่าอารมณ์ด้านลบยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมว่ามีอารมณ์อะไรบ้างนะเหมือนที่เด็กๆตอบมาเมื่อสักครู่นี้เลยอ่ะมีแล้ว1กลุ่มกลุ่มที่3เจ้าประจำของเรานะคะเชิญเลยครับ
2: ล้อเลียนเพื่อนครับ
0: ล้อเลียนเพื่อนหยอกเพื่อนแกล้งเพื่อนจนทำให้เพื่อนเป็นไงร้องไห้เสียใจแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ในด้านลบอารมณ์ในด้านลบมีอีกไหมเป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าไม่เราไม่มีความสุขเลยเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2
3: ดูหมิ่นเพื่อนทำให้เพื่อนมีปมฝังใจค่ะ
0: ดูหมิ่นนะคะดูหมิ่นล้อเลียนเพื่อนขอบคุณมากเลยค่ะหรืออาจจะว่าเพื่อนนะคะใครที่เราได้รับการกระทำแบบนี้เนี่ยนะมีเพื่อนมาว่ามีเพื่อนมาล้ออย่างเงี้ยเราชอบไหมชอบหรือเปล่าไม่ชอบใช่ไหมคะฟังไว้เลยนะเด็กๆถ้าเราไม่ชอบอะไรไม่ชอบให้เพื่อนมาทำอะไรกับเราเราก็ไม่ควรที่จะทำกับเพื่อนแบบนั้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนจะต้องมีเหตุผลนะคะแล้วก็คิดก่อนพูดเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเราจะมีการเล่นมีการพูดคุยกันดังนั้นก่อนที่จะคุยกับเพื่อนนะก่อนจะพูดออกไปเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยทำให้เพื่อนรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกเสียใจหรือเปล่านะคะและต่อมานะคะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยตอนนี้เด็กๆนั่งกันเป็นกลุ่มๆใช่ไหมบางครั้งเด็กๆอาจจะมีการทำกิจกรรมกลุ่มทำงานกลุ่มร่วมกันแบบนี้เนี่ยในกลุ่มเราก็จะต้องมีการพูดคุยกันใช่ไหมคะถ้าเราเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เนี่ยแบบนี้ได้ไหมเพื่อนพูดอะไรเราไม่ฟังฉันไม่สนใจฉันจะเอาความคิดของฉันคนเดียวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะทีนี้พอต่อไปเนี่ยเวลาทำงานอะไรเนี่ยก็จะไม่มีใครอยากจะทำงานร่วมกับเราแล้วนะเพราะว่าเราไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยนะต่อมาค่ะมีสติรอบคอบคิดว่าตัวเองมีสติหรือยังตอนนี
1: ้
0: มีไหมไม่ว่าจะทำอะไรนะเด็กๆฟังให้ดีเลยนะเราจะต้องมีสตินะคะคิดก่อนอย่างเหมือนเวลาที่เราจะพูดกับใครจะพูดกับเพื่อนเราก็จะต้องคิดก่อนคิดให้รอบก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำหรือสิ่งที่เราจะพูดหรือสิ่งที่เราจะแสดงความรู้สึกออกมานั้นน่ะมันเหมาะสมไหมนะคะเพื่อนเขาจะมีอาการเป็นยังไงเพื่อนเขาจะพอใจหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราแสดงออกไปเนี่ยเป็นไงเพื่อนไม่ชอบแบบนี้เนี่ยนะคะเวลาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเป็นไงเพื่อนก็ไม่อยากจะเล่นกับเรานะทีนี้เนี่ยวิธีเหล่านี้นะอยากให้เด็กๆเนี่ยนำไปปรับใช้นำไปฝึกปฏิบัติเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนหรือทำงานกับเพื่อนทำงานร่วมกันนะเรานำสิ่งต่างๆนำวิธีการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนในกิจกรรมต่อไปนี้นะคะที่คุณครูสกิจให้เด็กๆได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะคะเป็นกิจกรรม Good or Bad นะคะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าทำแบบนี้เหมาะไหมถามใจเธอดูในกิจกรรมนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะดูว่าพฤติกรรมหรือว่าวิธีการแสดงออกนะคะที่คุณครูสกิได้กำหนดให้เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือเปล่าโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ของเราที่ตอนนี้เด็กๆได้เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะจะเป็นป้ายสีเขียวแล้วก็สีแดงซึ่งในป้ายสีเขียวก็จะเป็นพฤติกรรมนะคะถ้าพฤติกรรมไหนถูกต้องเราจะชูป้ายสีเขียวนะคะเป็นพฤติกรรมที่ถูกถ้าพฤติกรรมไหนผิดนะคะก็จะเป็นเราก็จะชูป้ายสีแดงที่เป็นรูปกากบาทนั่นเองค่ะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังคำชี้แจงก่อนนะจะให้เด็กๆเนี่ยตอบคำถามนะคะจากลักษณะทางอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือเป็นพฤติกรรมที่มันเหมาะสมไหมนะโดยเด็กๆทุกคน

0: คนตอนนี้จะมีป้ายแบบนี้ใช่ไหมคะป้ายถูกผิดแบบนี้ป้ายถูกผิดแบบนี้กันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามีป้ายแบบนี้อยู่แล้วนะถ้าสมมุติว่าคุณครูขึ้นคำถามมาถ้าสมมุติว่าคุณครูขึ้นคำถามมาใช่ไหมคะขึ้นคำถามมาปุ๊บให้เราดูว่าลักษณะเนี่ยนะคะหรือวิธีการแสดงออกที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยเป็นอย่างไรถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องให้เด็กๆชูป้ายถูกขึ้นมาเลยค่ะนะถ้ามันผิดเป็นลักษณะที่เราไม่ควรแสดงออกต่อคนอื่นก็ชูป้ายนี้ขึ้นมาป้ายผิดสีแดงขึ้นมานะคะตอนนี้ทุกคนมีป้ายพร้อมอยู่แล้วทุกคนพร้อมนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่พฤติกรรมแรกเลยค่ะการแสดงออกแรกเลยเพื่อนวิ่งมาชนจึงต่อว่าเพื่อนทันทีเพื่อนวิ่งมาชนจึงต่อว่าเพื่อนทันทีพฤติกรรมนี้นะคะทำแบบนี้เนี่ยเหมาะสมไหมคะถ้าทุกคนมีคำตอบแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยยกได้เลยเหมาะสมหรือเปล่าถามใจเธอดูสิตอนนี้ทุกคนตอบแล้วนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพฤติกรรมนี้เหมาะสมหรือเปล่าเฉลยก็คือไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะเด็กๆพฤติกรรมนี้นะบางทีเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะวิ่งมาชนใช่ไหมคะถ้าเพื่อนวิ่งมาชนเนี่ยคนที่ชนเป็นไงต้องกล่าวคำว่าอะไรขอโทษนะคะเมื่อเพื่อนกล่าวคำว่าขอโทษแล้วเราก็ให้อภัยเพื่อนนะพฤติกรรมต่อมาค่ะการแสดงออกต่อมาอย่างที่เพื่อนบอกไปเลยว่าเมื่อกี้เพื่อนมาล้อปมด้อยของเรานะคะเพื่อนมาล้อปมด้อยเราจึงนับ1ถึง10ในใจเพื่อนมาล้อปมด้อยของเราจึงนับ1ถึง10ในใจนะคะโดยไม่มีการตอบโต้นะคะสงบสติอารมณ์ของตัวเองนับ1ถึง10ในใจทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูถ้าทุกคนพร้อมแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยยกแค่ป้ายเดียวนะเลือกนะจะเอาสีแดงหรือสีเขียวนะเฉลยก็คือทำแบบนี้ทำแบบเหมาะสมค่ะเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากนะถามก่อนว่าการที่เพื่อนมาล้อปมด้อยของเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมคนที่มาล้อไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเพื่อนมาล้อบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแบบนี้เนี่ยแต่เราควรที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองโดยการไม่ตอบโต้นะคะตั้งสติตั้งสมาธิถ้าสมมติว่าทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเด็กๆอาจจะไปบอกคุณครูก็ได้นะคะต่อมาพฤติกรรมต่อมาค่ะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาไม่รู้ละฉันหงุดหงิดมากฉันโมโหมากไม่มีเหตุผลมีแต่อารมณ์ล้วนๆเลยนะทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูถ้าพร้อมแล้วยกค่ะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาไม่มีเหตุผลไม่รู้ละตอนนี้โมโหอยู่เฉลยก็คือแน่นอนไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ดีนะเด็กๆเราควรที่จะมีอะไรเวลาที่เกิดปัญหาต้องมีอะไรลูกมีสติมีเหตุผลนะมีสติมีเหตุผลนะคะมาดูต่อมาค่ะต่อมาค่ะแสดงสีหน้าไม่พอใจนะคะต่อคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราใครที่ความเห็นไม่ตรงกับเราเราจะแสดงสีหน้าไม่พอใจเลยนะคะโกรธเพื่อนนะคะเพราะว่าเธอคิดเห็นไม่ตรงกับฉันมีความคิดที่ไม่ตรงกันไม่พอใจทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูสิถ้าทุกคนมีคำตอบในใจแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยแสดงสีหน้าไม่พอใจต่อคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรานะคะมีเฉลยก็คื พฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมนะเด็กๆถามก่อนว่าแล้วเราควรที่จะทำยังไงอะถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราอะรับฟังความคิดเห็นนะคะว่าเขามีเหตุผลอะไรนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเราควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะต่อมาให้อภัยเมื่อเพื่อนทำผิดแล้วขอโทษให้อภัยเมื่อเพื่อนทำผิดแล้วขอโทษนะคะทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยค่ะยกได้เลยยกได้เลยเอา1แผ่นจะยกไหนสีแดงหรือสีเขียวยกได้เลยตอนนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ในห้องเป็นสีเขียวใช่ไหมคะทำแบบนี้ถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัตินะเมื่อเพื่อนเขาทำผิดบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจถามก่อนว่าทุกคนสามารถทำผิดได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ทุกคนสามารถทำผิดได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราผิดแล้วเนี่ยแล้วเราขอโทษแล้วเรายอมรับในสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเด็กๆเราจะได้ระวังตัวเองมากขึ้นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะแล้วเมื่อเพื่อนทำผิดนะแล้วขอโทษเราก็ควรที่จะเป็นไงคะให้อภัยเพื่อนนั่นเองนะเชื่อว่าทุกคนนะน่าจะปฏิบัติแบบนี้นะเมื่อเพื่อนทำผิดแล้วขอโทษก็ให้อภัยเพื่อนนะคะไม่โกรธเพื่อนค่ะต่อมาค่ะพฤติกรรมต่อมาทำลายข้าวของเมื่อมีอารมณ์โมโหโกรธมากหงุดหงิดมากนะคะทำลายข้าวของหมดเลยแบบนี้ทำแบบนี้เหมาะสมไหมถามใจเธอดูถ้าพร้อมแล้วยกค่ะเอาใบเดียวนะใบเดียวทำลายข้าวของหมดเลยโมโหมากตอนนี้คุมสติอารมณ์เอ้ยทำไมมีสีเขียวโผล่ขึ้นมาพฤติกรรมแบบนี้นะคะไม่เหมาะสมนะเด็กๆไม่เหมาะสมนะคะพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะทีนี้นะอยากจะฝากเอาไว้นะบางคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราหงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นไงเราอาจจะแสดงออกทำลายข้าวของการทำลายข้าวของนะเด็กๆนอกจากข้าวของจะเสียหายแล้วอะแล้วเราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหม
1: ไม่
0: ดีนะถ้าเราโมโหนะสงบสติอารมณ์ของตัวเองอาจจะนับ1ถึง10ในใจนะคะอย่าไปทำลายข้าวของหรือไปทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองนะแบบนี้ไม่ดีนะคะและนี่นะเป็นกิจกรรมของเราในวันนี้ทีนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนนะเก็บแผ่นป้ายสีเขียวสีแดงลงใต้โต๊ะก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บแผ่นป้ายสีเขียวสีแดงถูกผิดลงใต้โต๊ะก่อนมีใครยังไม่เก็บไหมเอ่ยเราจะได้มาทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะใบงานเรื่องนี้นะคะเป็นใบงานที่3เรื่องวิธีดูแลสุขภาพจิตใจและอารมณ์ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนวิธีการดูแลนะคะสุขภาพจิตใจและอารมณ์ของตัวเองนะโดยบทบาทนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะต่อมานะคะในบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานและรวมไปถึงชี้แจงวิธีการทำกิจกรรมพร้อมทั้งแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้เด็กๆทุกคนมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วนะถ้าทุกคนมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วลงมือทำใบงานได้เลยค่ะลงมือทำใบงานของตัวเองได้เลยในใบงานนี้นะจะให้นักเรียนเขียนวิธีนะคะเขียนวิธีการดูแลรักษาสุขภาพจิตใจของเรานะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรมีวิธีการแสดงอารมณ์อย่างไรที่มันเหมาะสมนั่นเอง นะ

เดี๋ยวคุณครูซากิมีตัวอย่างหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ทำยังไงดีนะตัวอย่างที่คุณครูซากิทำมาให้ดูนะนี่ทุกคนอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้

คะหรือบางคนไม่ชอบทำแบบนี้ค่ะชอบทำเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะชอบทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่นักเรียนทุกคนนะคะสะดวกเลยนะทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวคุณครูสกีอยากจะขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะนำใบงานมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยใครที่เสร็จแล้วมีหนึ่งคนตรงนี้เสร็จไหมคะเอาสองคนเอาขอสองคนเลยก็ได้ขอสองคนเลยเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยเป็นตัวอย่างสองคนอ่ะยืนเลยครับยืนเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ วิธีการดูแลสุขภาพจิตนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะที่เพื่อนได้เขียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่เราฝึกปฏิบัติกันอยู่แล้วใช่ไหมทำเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีการมองโลกในแง่ดีนะคะทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรืออาจจะนั่งสมาธินะคะหรือว่าอาจจะนอนพักผ่อนหรือถ้าใครที่ว่างก็อาจจะออกไปทำกิจกรรมด้านนอกไปเที่ยวข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติกันนะคะเด็กๆขอปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะทั้งสองคนนะคะที่มาเป็นตัวอย่างในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำการสรุปบทเรียนกันในตอนนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนตอนนี้ค่ะนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปบทเรียนกันแล้วนะคะเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในตอนนี้นะคะในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยก็คือความสามารถนะคะที่นักเรียนจะรับรู้สิ่งต่างๆหรือว่าแสดงความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆออกมานั่นเองซึ่งในวันนี้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้แล้วว่าวิธีการที่เราจะแสดงออกต่อคนอื่นนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นไงคะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนนั้นนะคะดีนั่นเองเด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะในครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนซึ่งคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะความรู้ที่เราได้ไปเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะนำไปปรับใช้นะคะกับตัวเองนะคะนำไปฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นเนี่ยนะคะมีพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยที่ดีนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูสากิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: ท่านทั้งหมดทำความขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโป้โอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทุกคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้เรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูชื่อเรื่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยคะเป็นการบวกจำนวนที่มีหลายหลักซึ่งการบวกนักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือยังคะเคยเรียนมายังตอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้เรียนมายังคะเรียนมาแล้วนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็เรียนมาชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็เรียนมานะคะนักเรียนได้เคยเรียนมาหมดแล้วนะคะแต่สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจะเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มจำนวนหลักที่มีมากขึ้นมาเพราะว่าเราเคยเรียนถึงหลักอะไรไปแล้วคะหลักล้านหลักอะไรอีกหลัก10ล้านหลัก100ล้านถูกต้องไหมคะดังนั้นวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะเราจะมาหาการบวกจำนวนที่มีหลายหลักนักเรียนคิดว่าเราใช้หลักการเดิมไหมคะในการบวก
3: เด
2: ิมใช่ไหมไหนการบวกต้องทำอย่างไรเอ่ยปกติแล้วนักเรียนคิดว่าท่านนักเรียนอยากจะบวกจำนวนนักเรียนต้องมีขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไรถึงจะบวกได้ไหนเดี๋ยวให้เพื่อนตอบนะคะเดี๋ยวคนอื่นลองฟังคำตอบของเพื่อนว่าได้ตรงกับเราหรือไม่หรือที่เราคิดเนี่ยตรงหรือไม่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไหนตอบว่าอะไรครับ
4: เขียนให้ตรงหลักครับ
2: เขียนให้ตรงหลักถูกต้องไหมถูกต้องเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยอันดับแรกก่อนเลยนะคะคือการเขียนหลักให้ตรงกันเพราะถ้าหลักไม่ตรงกันคำตอบของเราจะถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยแล้วนักเรียนจำได้ไหมเวลาบวกนักเรียนจะเริ่มบวกจากหลักอะไรเอ่ย
3: หล
2: ักหน่วยซึ่งหลักหน่วยอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะทางขวาดังนั้นนักเรียนจำหลักการแบบนี้ได้วันนี้นักเรียนก็จะทำการบวกของคุณครูแพลวนะคะแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นอกจากนักเรียนจะต้องบวกได้แล้วนะคะวันนี้นักเรียนจะหาผลบวกของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและแสดงวิธีทำได้ดังนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนอาจจะต้องมีการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยซึ่งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำอย่างไรเริ่มแรกก่อนเลยนะคะคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนมาหาการบวกโดยมีสถานการณ์มาให้ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: ากการอ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนึ่งมีทั้งประชากรที่เป็นผู้ชายและประชากรที่เป็นผู้หญิงโจทย์ถามว่าอำเภอนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คนนักเรียนคิดว่านักเรียนหาอย่างไรดีคะนำจำนวนประชากรชายมาบวกกับประชากรหญิงดังนั้นอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนยังจำการเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ไหนบอกหน่อยถ้าเราอยากเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้จะเป็นอะไรเอ่ยคะ

บางคนเริ่มบอกว่าต้องมีเท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งมันเราเรียกว่าการเท่ากับเท่าไรเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนอย่าลืมจะต้องมีส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนแค่นำประชากรชายมาบวกกับประชากรหญิงอันดับแรกเดี๋ยววันนี้ครูแพลวจะพานักเรียนไปลองบวกกันซึ่งจำนวนที่เห็นนี้เห็นไหมคะจำนวนที่ครูแพลวให้มาจะมีหลักถึงหลักอะไรเอ่ยหลักอะไรเลยหลักแสน

กับหลักแสนเดี๋ยวเรามาลองดูสิคะอ่ะอันดับแรกจากประโยคสัญลักษณ์อย่างคุณครูแพรบอกว่าการบวกเนี่ยเมื่อกี้ที่เพื่อนได้บอกไปว่าเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันเดี๋ยวคุณครูแพรขอใช้ตารางมาช่วยก่อนเพื่อให้หลักของเราตรงกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรจะมีตารางมาให้โดยจากประโยคสัญลักษณ์จะเห็นได้ว่าเราจะมีจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2คือประชากรชายบวกกับประชากรหญิงดังนั้นคุณครูแพรจะนำจำนวนของประชากรชายมาก่อนเป็นจำนวนที่1บวกกับจำนวนของประชากรหญิงเป็นจำนวนที่2จะสังเกตได้ว่าเมื่อคุณครูแพรใส่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหลักจะต้องตรงกันนะคะดังนั้นจำนวนที่1 122,563 บวก 118,745 จะต้องตรงกันหลังจากนั้นเราใส่เครื่องหมายบวกเพื่อให้รู้ว่าข้อนี้เราดำเนินการเป็นการบวกเมื่อกี้คุณครูไปถามว่าเราเริ่มบวกจากหลักอะไรนะหลักหน่วยดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราเริ่มเราจะต้องเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยโดยหลักหน่วยอยู่ทางไหนนะคะทางขวานะคะนักเรียนต้องไม่สับสนนะคะทางขวาของเราเลยดังนั้นในหลักหน่วยตอนนี้เป็นเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลข3บวกเลข5ดังนั้น3หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยคะได้เป็น8หน่วยซึ่ง8หน่วยนั้นหมายถึงให้นักเรียนใส่เลข8ให้ตรงกับหลักหน่วยนักเรียนก็ต้องใส่ผลลัพธ์หรือผลบวกเนี่ยให้ตรงกับหลักเหมือนกันเพื่อให้คำตอบของเราถูกต้องอ้าวเมื่อนักเรียนบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องบวกหลักไหนต่อหลัก10นะคะนักเรียนทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเมื่อนักเรียนบวกในหลักหน่วยเสร็จแล้วหลักถัดไปเราก็จะเริ่มบวกกันต่อที่หลัก10อ่ะไหนดูหน่อยในหลัก10เป็นเลขอะไรคะเลข6กับเลข4ดังนั้นนักเรียนนำ60บวกกับ40สิคะได้กี่10เอ่ย60บวก4ได้เท่าไหร่คะ100บางคนบอกได้10 10หรือ100เพราะ10 10มีค่าเท่ากับ100ดังนั้นเราจะใส่อย่างไรดีล่ะคะใส่0ในหลักอะไรด้วยนักเรียนต้องพูดหลักมาด้วยนะคะเพื่อให้ตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจจริงไหมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเมื่อกี้เราใส่0ในหลัก10แล้วทำอย่างไรต่ออีกคิดว่าเราจะนำ100ไปทด1ที่หลัก100จากนั้นเราจะไปใส่เลข1นะคะบนหลัก100แบบนี้ต่อไปหลัก100พอเราบวกหลัก10เสร็จแล้วเราไปต่อกันที่หลัก100ไหนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกคุณครูแพลวหน่อยหลัก100เป็นเลขอะไรคะ5กับ7ดังนั้นนักเรียนต้องนำ5บวกกับ7ซึ่ง500บวก700ได้กี่ร้อยก่อนคะบางคนตอบมาได้เลยเป็น 1,200 หรือบางคนอาจจะตอบเป็น 1,200 ถูกต้องไหมคะถ้าเราได้เป็น 1,200 แต่เรามีอะไรอีกหนึ่งคะมีทดอีก100 1,200 ทดอีก100ได้เป็นกี่ร้อยก่อน 1,300 ซึ่ง 1,300 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 1,000 กับ300นะคะดังนั้นเราจึงใส่3ให้ตรงกับหลัก100และไปทด 1,000 ให้ตรงกับหลักดังนั้นคุณครูแพรก็จะใส่เลข1นะคะบนหลักพันของจำนวนที่1ที่เราเขียนไปต่อไปเราบวกหลักอะไรต่อไปคะหลักพันไหนมาดูกันหน่อยหลักพันนำอะไรมาบวกกันเอ่ยนำ2บวกกับ8 2,000 บวก 8,000 ได้กี่พันคะได้ 10,000 พอ 10,000 แต่พอสังเกตแล้วนักเรียนสังเกตในหลักพันมีอะไรอีกคะมีทดอยู่อีก 1,000 ดังนั้น 10,000 ทดอีก 1,000 รวมเป็นกี่พันคะรวมเป็น 11,000 ซึ่ง 11,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 10,000 กับอีก 1,000 ดังนั้นเราจึงใส่ 1,000 ในหลักพันนะคะแล้วก็ไปทด 10,000 บนหลักหมื่นนะคะหลังจากนั้นเราบวกกันที่หลักหมื่นไหนบอกคุณครูแพรหน่อยนำจำนวนอะไรมาบวกกับอะไรคะนำ 00,000 บวกกับ 10,000 00,000 บวกกับ 10,000 ได้กี่หมื่นคะได้ 10,000 หลังจากนั้นก่อนที่เราจะเขียนคำตอบไปสังเกตก่อนว่าในหลักนั้นมีทดหรือไม่ซึ่งหลักหมื่นตอนนี้มีทดไหมคะมีทดอีก 10,000 ดังนั้น 10,000 ทดอีก 10,000 ได้เป็นกี่หมื่นคะได้เป็น 20,000 ดังนั้นเราจึงใส่2ในหลักหมื่นได้เลยนะคะต่อไปเราบวกต่อที่หลักอะไรคะหลักแสนนะคะหลักแสนเป็นเลขอะไรกับเลขอะไรคะ1กับ1ดังนั้น1แสนบวก1แสนได้กี่แสนคะ2แสนได้2แสนเราจึงใส่2ในหลักแสนได้เลยนะคะอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยเมื่อเราบวกครบทุกหลักแล้ว

เกตแล้วว่าเราครบทุกหลักแล้วนักเรียนก็จะได้คำตอบไหนอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดเป็นจำนวนของอะไรนะจำได้ไหมของคนที่อำเภอแห่งหนึ่งถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะเมื่อเราหาคำตอบเสร็จแล้วคุณครูแพรบอกว่าจากการที่เรานำประชากรชายบวกกับประชากรหญิงจะทราบได้ว่าอำเภอนี้นะคะมีประชากรทั้งหมด221,308อันนี้คือการแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถทำได้และหาคำตอบได้แน่นอนคุณครูแพรเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบอย่างแน่นอนแต่จำได้ไหมเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่านอกจากหาคำตอบได้แล้วเราจะต้องดูด้วยว่าคำตอบของเราเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะจากที่เราได้คำตอบมาคุณครูแพรบอกว่าเรานำความรู้เรื่องการประมาณมาใช้ในวันนี้ได้อันดับแรกก่อนเราก็นำจำนวนของประชากรชายหรือจำนวนที่1เนี่ยมาดูซิว่า 102,563 ใกล้เคียงกับจำนวนใดอันดับแรกนักเรียนจำได้ไหมการประมาณคุณครูแพรบอกว่าเราเลือกได้ว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรหรือเราจะดูได้ว่ามันใกล้เคียงกับจำนวนเต็มอะไรซึ่งถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มที่น้อยคำตอบของเราจะใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่เราประมาณมาแต่ถ้าสมมติเราประมาณเป็นจำนวนที่มากเนี่ยคำตอบของเราอาจจะมีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะดังนั้นเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแบบคร่าวๆ อันดับแรกครูแพรบอกว่าข้อนี้เป็นหลักแสนกับหลักแสนเหมือนกันจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนก็ได้จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็ได้แต่ในข้อนี้อยากให้มันใกล้เคียงหน่อยคุณครูแพรขอเลือกเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นถ้าเราอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนแรกนี้ของประชากรชายนักเรียนคิดว่าได้อะไรเอ่ยประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 100,000 ดูอย่างไรคะทำไมถึงได้ 100,000 เราต้องดูที่หลักหมื่นหรือหลักพันคะคุณครูอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นต้องดูที่หลักหมื่นหรือหลักพันนะคะหลักพันนะคะนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะดังนั้นดูที่หลักพันเป็นเลข2พอเป็นเลข2แล้วนักเรียนก็ทำไมเลยคงหลักหมื่นไว้เหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้นะคะ 102,563 จะใกล้เคียงกับ 100,000 เหลืออีก1จำนวนจำนวนของประชากรหญิงคุณครูแพลวนำมาเหมือนเดิมเลยนักเรียนช่วยดูหน่อยว่าจะใกล้เคียงกับจำนวนใดคะถ้าจำนวนแรกเราเลือกที่จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนที่สองเราก็ต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นไหนจำนวนเต็มหมื่นหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข8ทำอย่างไรดีเพิ่มขึ้นอีก10,000ดังนั้นข้อนี้จะใกล้เคียงกับจำนวนอะไรคะจะใกล้เคียงกับ 120,000 หลังจากนั้นเมื่อเราคาดคะเนแล้วว่ามันใกล้เคียงกับจำนวนใดให้นักเรียนนำจำนวนที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาบวกกันนะคะก็คือการนำ 100,000 บวกกับ 120,000 จะเห็นได้ว่าถ้า 100,000 บวกกับ 120,000 นะคะนักเรียนจะได้คำตอบอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าในหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยและหลักพันเป็นเลขอะไรเหมือนกันหมดเลยเลข0นักเรียนนำแค่หลักหมื่นกับหลักแสนมาบวกกันข้อนี้ถ้า 100,000 บวก 120,000 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย 220,000 ซึ่ง 220,000 โจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนมาพิจารณาต่อว่าการที่เรานำ 102,563 บวกกับ 118,745 ต้องควรใกล้เคียงกับ 220,000 ซึ่งผลบวกของเราใกล้เคียงกันไหมคะในผลบวกของเราเป็นคำตอบเท่าไหร่เอ่ยผลบวกของเรา200,000เท่าไหร่คะ221,308ก็จะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับ220,000นี่คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลดังนั้นนักเรียนอาจจะใช้การประมาณเข้ามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอย่าลืมนะคะวันนี้เราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนอกจากแสดงวิธีทำได้ให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะคราวนี้จากโจทย์ของเราเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นโจทย์ข้อที่1ของครูแพรบ้างอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

จากการอ่านโจทย์ของเราเราจะเห็นว่าข้อนี้เป็นการบวกโดยมีจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2อันดับแรกหลักการถ้าเราอยากจะแสดงวิธีทำให้นักเรียนนำจำนวนที่1นะคะมาเขียนก่อนคุณครูแพลวนำ 592,385 มาเขียนหลังจากนั้นบวกด้วยจำนวนที่2ถูกต้องไหมคะซึ่งการจะเขียนจำนวนที่2สิ่งสำคัญต้องอะไรนะจำได้ไหมต้องตั้งหลักให้ตรงการเขียนจำนวนที่2ให้ตรงกับหลักของจำนวนที่1ที่มีอยู่หลังจากนั้นถ้าเป็นการแสดงวิธีทำในวันนี้นะคะเราจะขีดเส้นใต้ของจำนวนที่2หลังจากนั้นใส่เครื่องหมายบวกแล้วเราก็จะเริ่มบวกกันได้เลยอ่ะไหนเริ่มบวกจากหลักไหนนะหลักหน่วยไหนบอกหน่อยนำเลขอะไรบวกกับเลขอะไรคะเราจะนำจำนวนที่1บวกจำนวนที่2นั่นก็คือการนำ5บวก7 5บวก7ในหลักหน่วยได้กี่หน่วยก่อน5บวก7ได้12หน่วย12หน่วยมีค่าเท่ากับ1 10กับ2หน่วยดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่2ในหลักอะไรเอ่ยเราจะใส่2ให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วก็ต้องทำอย่างไรอีกทด1ที่หลัก10จะเห็นได้ว่าถ้าเราบวกในหลักนั้นๆแล้วผลบวกของเรามากกว่า10เนี่ยจะมีการทดเกิดขึ้นในหลักถัดไปถูกต้องไหมคะเอาต่อไปไปที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10นะคะท่านนำทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยไหนหลัก10นำอะไรมาบวกกันคะ8บวก4 8บวก4ได้กี่10ก่อนได้12 10สังเกตมีทดไหมมีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยอีก1รวมเป็น13 10 13 10มีค่าเท่ากับ100กับ3 10ดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่3ใส่3ในหลัก10ดูหลักให้ดีนะใส่3ในหลัก10แล้วก็ต้องทด1ที่หลัก100ถูกต้องเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางต่อไปไปที่หลักอะไรเอ่ยหลักร้อยไหนหลักร้อยนำอะไรมาบวกกันคะนำอะไรนะคะ3 บวก 5นำ3บวก5ในหลักร้อยได้เท่าไหร่เอ่ย ได้8 800ตอบเลยไหมต้องสังเกตอะไรก่อนสังเกตทดก่อนมีทดอีก100รวมเป็นเท่าไหร่คะ900ข้อนี้ใส่9ในหลักร้อยได้เลยนะคะเห็นว่าผลบวกไม่เกิน10เราสามารถใส่ได้เลยต่อไปล่ะคะหลักพันไหนหลักพันนำอะไรมาบวกกันนำ2บวก6ได้เท่าไหร่เอ่ยได้ 8,000 มีทดไหมหลักนี้ไม่มีทดทำอย่างไรดีเราก็ใส่8ในหลักพันได้เลยต่อไปไปหลักอะไรดีคะหลักหมื่นหลักหมื่นนำอะไรมาบวกกัน9บวก8นำ9บวก8ในหลักหมื่นได้กี่หมื่นเอ่ยได้17,000แต่17,000มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ17,000 100,000กับอีก 70,000 ดังนั้นใส่อย่างไรดีคะใส่เลข7ในหลัก 10,000 แล้วก็ทด1อีกในหลัก 100,000 ต่อไปหลักสุดท้ายคือหลักอะไรคะหลัก 100,000 นำอะไรมาบวกกัน 5 บวก 3 นำ 5 บวก 3 นำ 5 บวก 3ได้เท่าไหร่คะ 8 ได้ 8 ที่อยู่ในหลัก 100,000 แต่สังเกตต่อมีทดไหมคะมีอีก 100,000 รวมเป็น 900,000 ดังนั้นคุณครูแพลวใส่คำตอบนะคะเราบวกครบทุกหลักอย่างจากโจทย์ข้อนี้ครบไหมคะครบทุกหลักแล้วตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักแสนดังนั้นข้อนี้ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะจากตอนนี้นักเรียนสังเกตสินักเรียนคิดว่าคุณครูแพลวเขียนเรียบร้อยแล้วหรือยังคุณครูแพลวควรใส่อะไรอีกคะคิดว่าควรใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าคำตอบของเรานะคะมีมากกว่า3หลักดังนั้นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็เป็นการแสดงวิธีทำผลลัพธ์หรือผลบวกของเราจะขีดเส้นใต้กี่เส้นคะเราจะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะนี่ก็จะได้คำตอบของเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิธีทำจริงๆนักเรียนจะต้องไปเขียนตอบแบบตัวเลขไทยนอกจากได้คำตอบแล้วเมื่อกี้คุณครูแพลวบอกแล้วว่าต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลดังนั้นครูแพลวเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อย

จากคำตอบของเราต้องเรียนไปอยู่ที่โจทย์โจทย์ของเรานะคะจำนวนที่1คือ592,385เหมือนเดิมเลยคิดว่าเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยมีเต็มแสนกับเต็มหมื่นเต็มพันก็ได้ขึ้นอยู่กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มแต่ข้อนี้คุณครูแพรบอกว่าเดี๋ยวเราประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นอ่ะไปดูพร้อมกันถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรนะอ้าวไหนดูหลักพันของจำนวนที่1หน่อยเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข2ได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าประมาณแล้วว่าใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ590,000เลข2เราก็โค้งเดิมเปลี่ยนหลังหลักหมื่นเป็นเลข0ดังนั้นครูแพรบอกได้แล้ว590,000ไปต่อจำนวนที่2 386,547จะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรเหมือนเดิมหลักพันไหนหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข6เป็นเลข6ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะจำนวนนี้300,000เท่าไหร่เอ่ย390,000นะคะเพราะจะเห็นได้ว่าหลักหมื่นของเราต้องเพิ่มขึ้นอีก10,000หลังจากนั้นพอนักเรียนประมาณได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็มาหาผลบวกโดยนักเรียนจะสังเกตว่าการบวกตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าจำนวนของเรามีเลขที่เป็นเลข0เหมือนกันค่อนข้างเยอะในแต่ละหลักนะคะดังนั้น 590,000 บวกกับ 390,000 ได้เท่าไหร่เอ่ยไหนช่วยกันคิดหน่อย 590,000 บวกกับ 390,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย 980,000 ซึ่งคำตอบของเรา 978,932 ใกล้เคียงกับ 980,000 มั้ยคะใกล้เคียงก็จะเห็นได้ว่าคำตอบของเราเนี่ยสมเหตุสมผลแต่สมมุติอยู่ๆคำตอบของนักเรียนได้แค่ 800,000 กว่านักเรียนคิดว่าคำตอบของนักเรียนสมเหตุสมผลมั้ยไม่สมเหตุสมผลนี่คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างคร่าวๆในชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเรานะคะเดี๋ยวข้อต่อไปให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

สำหรับในข้อนี้นักเรียนดูจำนวนที่1กับจำนวนที่2ดีๆจำนวนที่1กับจำนวนที่2มีหลักที่เท่ากันไหมไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งสำคัญเวลานักเรียนตั้งบวกนักเรียนจะต้องตั้งบวกให้หลักของจำนวนที่1กับจำนวนที่2ให้ตรงกันเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูแพลวอยากจะให้นักเรียนของคุณครูทุกคนเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ลองปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลพร้อมกันแล้วก็ตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะโดยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะปฏิบัติเป็นกลุ่มก่อนให้แต่ละกลุ่มนะคะเขียนลงในกระดานที่คุณครูแพลวเตรียมให้แต่สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะจะให้นักเรียนนะคะจับคู่กันนะคะแล้วก็ลองปฏิบัติในข้อที่2ลงสมุดหรือลงกระดาษนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติข้อที่2ด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางอาจจะมี1คนที่เป็นคนเขียนแต่ภายในกลุ่มจะต้องช่วยกันหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของเพื่อนในกลุ่มด้วยนะคะพร้อมไม่พร้อมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ปฏิบัติข้อที่2ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ไหนนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันเอ่ย
1: 48,000
0: ดูดีๆสิคุณแพลวได้ยิน2เสียงเสียงหนึ่งมี28เสียงหนึ่งมี38ได้เท่าไหร่เอ่ยดูดีๆสิคะ48ได้เท่าไหร่นะเริ่มมีคำตอบที่ไม่ตรงกันแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางของครูแพลวไม่เป็นไรอ่ะสำหรับนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเหมือนเพื่อนๆหรือไม่เดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้ให้วางก่อนแล้วเงยหน้ามาของครูแพลวอ่ะเวลานักเรียนทำข้อนี้เมื่อกี้จะเห็นได้ว่าหลักของเราไม่ตรงกันดังนั้นครูแพลวใส่จำนวนที่1แล้วก็จำนวนที่2หลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่าจำนวนที่1มีถึงหลักแสนแต่จำนวนที่2มีถึงหลักหมื่นนักเรียนจะต้องเขียนหลักให้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูแพลวขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นใส่เครื่องหมายบวกต่อมาไหนในหลักหน่วยนำอะไรบวกกันคะ
2: 6
0: บวก2 6บวก2ได้8เราใส่8ในหลักหน่วยต่อไปล่ะคะหลักอะไรเอ่ยหลัก10นำอะไรบวกกัน5บวก7 5บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ยได้12นะคะดังนั้น12ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย12 10มีค่าเท่ากับ100กับ20ดังนั้นเราใส่2ในหลัก10และทด1ที่หลัก100ต่อไปหลัก100นำอะไรบวกกัน4บวก2ได้6มีใครใส่6เลยไหมกลุ่มไหนใส่6เลยไหมไม่เพราะว่าอย่างไรเอ่ยเพราะว่ามีทดอีก100จึงรวมเป็นกี่ร้อยเอ่ย700ต่อไปล่ะคะหลักอะไรเอ่ย
2: หลักพ
0: ันหลักพันนำอะไรบวกกันนำอะไรนะ3บวก9ได้เท่าไหร่คะ12ในหลักพันทำอย่างไรดีนักเรียนเริ่มรู้แล้วเราจะใส่2ในหลักพันและทด1ที่หลักหมื่นหลักหมื่น1บวก3ได้4มีทดอีก1เป็น5นะคะดังนั้นเราใส่5ในหลักหมื่นแล้วสุดท้ายล่ะใครตอบเลยไหมครบทุกหลักยังสังเกตดีๆยังเรายังเหลือหลักอะไรคะหลักแสนที่เป็น4บวก0นะคะจำนวนที่เราไม่มีเนี่ยเราสามารถบอกได้เป็น4บวก0 4บวก0ในหลักแสนได้กี่แสนคะ4แสนมีทดไหมไม่มีเราใส่4ในหลักแสนอย่าลืมเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้2เส้น

เพราะเป็นการแสดงวิธีทำคำตอบที่ได้ก็คือ 452,728 คราวนี้คุณครูแบบออกมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยเหมือนเดิมเลยข้อนี้มีเป็นจำนวนที่มีถึงหลักแสนกับหลักหมื่นเราคิดว่าเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีเต็มหมื่นถูกต้องไหมคะเพราะถ้าเต็มแสนจำนวนที่2ของเราไม่มีหลักแสนไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นเราจึงประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนแรกจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นหลักพันเป็นเลข3ได้เท่าไหร่เอ่ยใกล้เคียงกับเมื่อหลักพันเป็นเลข3จำนวนแรกของเราจะได้เป็นอะไรคะ410,000จำนวนที่2หลักพันเป็นเลข9ได้เป็นอะไรเอ่ยพอใกล้เคียงแล้ว 40,000 นะคะคราวนี้พอเราได้คำตอบแบบนี้นักเรียนตรวจสอบสิ 410,000 บวกกับ 40,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย 450,000 ใกล้เคียงกับคำตอบเราไหมคะใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็ถือว่านักเรียนทำมานะคะถูกต้องเลยอย่าลืมอีกนิดนึงถ้าจะนักเรียนดีขึ้นคือให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยถ้านักเรียนมีเวลาทันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้จะทำลงสมุดของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะสุ่มนะคะโดยคุณครูบอกจริงๆแล้วคุณครูสุ่มให้นักเรียนทำแต่วันนี้อยากให้นักเรียนได้มีโอกาสในการสุ่มเองด้วยคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้3โจทย์3สีทุกคนตั้งใจฟังก่อนตอนนี้นะคะคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้3สีเดี๋ยวจะให้นักเรียนตัวแทนต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะออกมากลุ่มละ1คนเพื่อมาสุ่มว่าในแต่ละกลุ่มได้สีอะไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะสุ่มสีให้กับนักเรียนปลายทางหรือเปิดโอกาสให้นักเรียนปลายทางนะคะได้เลือกบัตรแผ่นปลายนักเรียนต้นทางทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งนักเรียนต้นทางก็ต้องทำไงคะเบาเสียงเหมือนกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมายืนหน้าห้องได้เลยเพื่อจับโจทย์ของคุณครูนะคะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มละ1คนค่ะยืนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราสุ่มโจทย์ได้สีอะไรแล้วกลับไปนั่งที่เดิมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวจะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกบัตรสีเองหรือคุณครูสุ่มให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาเลยของคนแรกเดี๋ยวหยิบไป1สีแล้วกลับไปนั่งที่เลยได้สีเหลืองกลุ่มนี้ได้สีเหลืองเหมือนกันกลุ่มนี้ได้สีกลุ่มนี้ได้สีฟ้าดังนั้นกลุ่มนี้ได้สีอะไรแน่นอนชมพูแต่ละกลุ่มได้สีของตัวเองแล้วกลับไปที่นั่งของตนเองได้เลยค่ะคราวนี้มาดูกันไหนกลุ่มไหนได้สีฟ้าคะกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะได้สีฟ้าสำหรับนักเรียนปลายทางคนไหนนะคะที่ได้สีฟ้าเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะสำหรับสีฟ้าของเรานะคะโจทย์เป็นอันนี้เดี๋ยวให้เตรียมตัวทำอย่าเพิ่งลงมือปฏิบัตินะรอเพื่อนๆด้วยต่อไปไหนกลุ่มไหนได้สีชมพูกลุ่มที่5กลุ่มเดียวได้สีชมพูเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะที่ได้สีชมพูมาดูโจทย์ของคุณครูแพลเลยนะคะสีชมพูได้โจทย์นี้สุดท้ายกลุ่มไหนได้สีเหลืองกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ได้สีเหลืองมาดูโจทย์กันเลยนะคะทุกกลุ่มเห็นโจทย์ของตัวเองยังคะเห็นแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้ง1ครั้งนักเรียนทุกคนจะต้องมีสติในการทำกิจกรรมของครูนะคะแล้วก็จะต้องตั้งใจฟังก่อนเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำโจทย์ที่ตัวเองได้กลุ่มละ1โจทย์ลงสมุดโดยแสดงวิธีทำลงสมุดของตนเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางใครได้บัตรสีสีอะไรนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทำโจทย์ของตัวเองนะคะทุกนักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้บัตรของตัวเองทำเสร็จไหมคะเริ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางที่ได้แต่ละสีนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสีแรกก่อนคือสีฟ้าอ่ะไหนสีฟ้าอ่ะไหนขอตัวแทนสีฟ้านะคะไปที่เฉลยให้คุณครูหน่อยค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะอ่ะสีฟ้าอ่ะไปได้เลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะกลุ่มอื่นๆก็ช่วยดูความถูกต้องของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพื่อนทำถูกต้องหรือไม่หากกลุ่มไหนได้สีฟ้าเหมือนเพื่อนให้ดูสีฟ้ากับเพื่อนนะคะสีอื่นๆเตรียมตัวนะคะสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเตรียมตัวสีของตนเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีแรกสีฟ้าเดี๋ยวรอก่อนนะคะกลุ่มที่ได้สีฟ้าดูคำตอบของตัวเองว่าตรงกับเพื่อนหรือไม่นะคะสีฟ้าไหนได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 1,934,045 ครับ
0: นักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเดียวกับเพื่อนเพื่อนต้นทางหรือไม่กลุ่มสีฟ้ากลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะได้ไหมคะได้นะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรครับกองทัพเริ่มแรกหนูทำอย่างไรครับ
1: เอา0บวกกับ5ครับ
0: ก่อนที่จะได้0บวกกับ5สิ่งสำคัญคือนักเรียนจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะซึ่งหลักหน่วยนะคะจะเป็น0บวกกับ5นะคะแล้วก็ใส่คำตอบนะคะจะได้ตรงกับเพื่อนเลยกลุ่มสีฟ้าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบของตนเองนะคะเหมือนกับเพื่อนต้นทางของคุณครูได้เลยนะคะสำหรับข้อสีฟ้านะคะตบมือให้สีฟ้าหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวต่อไปขอเป็นสีอะไรดีสีเหลืองนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวสีเหลืองนะคะออกมาหน่อยสีเหลืองออกมาหน่อยเดี๋ยวสีเหลืองนะออกมามาดูพร้อมกันนะคะสีเหลืองเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนที่ได้สีเหลืองนะคะแผ่นป้ายสีเหลืองตรวจสอบนะสีเหลืองได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 12,673,821 ครับ
0: คนที่ได้สีเหลืองเหมือนไหมคะเหมือนไหมได้เป็น 12,673,821นะคะนักเรียนต้นทางตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะให้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางได้เหมือนกันเลยนะคะสิ่งสำคัญอะไรต้องตรงกันนะคะโปรด
1: หลักต้องตรงกันครับ
0: หลักตรงกันและอย่าลืมบวกที่ไหนนะคะบวกเริ่มจากหลักอะไรเอ่ย
1: หน่วย
0: หลักหน่วยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นของสีอะไรนะคะแผ่นป้ายสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มสีเหลืองตบมือให้กลุ่มสีเหลืองหน่อยค่ะสุดท้ายสีอะไรเอ่ยสุดท้ายคือสีชมพูสีชมพูไหนมาตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะสีชมพูไหนคนที่ได้กลุ่มสีชมพูกลุ่มสีชมพูคำตอบคืออะไรคะ1,820,391กลุ่มสีชมพูได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไม่เอ่ยลองตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะว่าได้คำตอบเหมือนเพื่อนหรือไม่นะคะสำหรับน้ำเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวให้ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูแพลวอีกหนึ่งรอบนะคะตบมือให้สีชมพูหน่อยค่ะ

0: ่ะเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกับของคุณครูแพรวอีก1รอบนะคะอ่ะเมื่อกี้สีฟ้าอ้าวสีฟ้าได้คำตอบเท่าไหร่นะอ้าวสีฟ้าได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้เพื่อนเฉลยอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะอากุมสีฟ้านะคะได้คำตอบเท่านี้ถูกต้องเลยค่ะอากุมสีชมพูดูใหม่อีกหนึ่งรอบสิอากุมสีชมพูได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเท่านี้นะคะสีชมพูคำตอบเท่านี้ถูกต้องต่อไปสีอะไรคะสีสุดท้ายของเราสีเหลืองไหนคะสีเหลืองใครได้กลุ่มสีเหลืองอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสีเหลืองได้คำตอบเท่านี้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าเราได้อะไรไปในวันนี้สิ่งสำคัญการบวกจำนวนหลายหลักสิ่งแรกที่สำคัญสุดคือต้องทำไมนะคะอันดับแรกก่อนเลยต้องทำอย่างไรเอ่ยการบวกถ้าเราอยากแสดงวิหามโดยการตั้งบวกนะคะนักเรียนจะต้องนำหลักนะคะมาเขียนให้ตรงกันแล้วอย่างไรต่อคะบวกอะไรเอ่ยเริ่มจากหลักไหนนะเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะดังนั้นนะคะอันดับแรกนะคะการบวกเราจะเริ่มจากการเขียนหลักให้ตรงกันนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยการบวกของเราจะเห็นว่าผลบวกของเราเนี่ยมี2แบบมีแบบที่ไม่เกิน10กับมากกว่า10ถ้าจำนวนผลบวกของเราไม่เกิน10เราใส่ได้เลยไหมคะใส่ได้เลยในหลักนั้นๆแต่ถ้าผลบวกของเรานะคะมากกว่า10หรือเท่ากับ10นะคะให้นักเรียนทดในหลักถัดไปทางซ้ายแล้วก็เริ่มบวกต่อในหลักถัดไปทางซ้ายได้เลยนะคะอย่าลืมการบวกเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยหากนักเรียนมีเวลาที่เหลือนะคะเพื่อตรวจสอบว่าคำตอบของเรานะคะถูกต้องหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากที่เราได้ทำกิจกรรมที่เป็นโจทย์สุ่มแล้วคุณครูแพลวอยากจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนคือแบบฝึกหัด1.11 นะคะในข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเปิดแบบฝึกหัดได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.11 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้การบ้านของเราจะเห็นได้ว่าโจทย์ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่านักเรียนจะต้องมีการฝึกฝนในการบวกเพื่อนักเรียนมีความคล่องในการบวกของคุณครูนะคะไหนหน้าที่เท่าไหร่บ้างคะสำหรับนักเรียน27ในข้อ1ใหญ่นะคะมีกี่ข้อย่อยคะ6ข้อย่อยนี่เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะแล้วก็ข้อ4ข้อ5ข้อ6จะเห็นได้ว่าเขาตั้งมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนมีแค่หาผลบวกได้เหลือแต่ข้อ2ใหญ่สังเกตสิคะหน้าที่เท่าไหร่คะข้อ2ใหญ
1: ่
0: หน้าที่28หน้านี้มีกี่ข้อย่อยคะ
1: 4
0: ข้อย่อยของเราสังเกตสิคะเขาได้ตั้งมาให้เราไหมคะไม่ได้ตั้งจำนวนผลบวกมาให้เรานักเรียนจะต้องมีการตั้งผลบวกเองขีดเส้นใต้ใส่เครื่องหมายให้ครบนะคะแล้วอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะอันนี้ฝากเป็นการบ้านได้ไหมคะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับเวลาที่ว่านะคะไหนมาดูหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปไหนชั่วโมงต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยการลบจำนวนที่มีหลายหลักซึ่งนักเรียนเคยเรียนการลบมายังคะเรียนแล้วแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวนจะมีหลายหลักค่อนข้างมากดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะการลบที่เคยเรียนในชั้นประถมศึกษาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงของคุณครูแพรวกันด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.12 นะคะให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อมาเรียนในชั่วโมงของคุณครูแพรวด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesisPhotosynthesis Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll Chlorophyll Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
0: มีไหมคะนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: คำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่2ในประโยคที่2ก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมครับมีใช่ไหมคะคือคำว่า
0: วิ่ง
1: นั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค
1: ่ะนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเซนนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะถูก
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
0: ่ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเลยกำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอ่ะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธาน คำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับคุณพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอานี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
0: ค่ะ
1: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
0: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนครับนักเรียน
0: แบบไหนคะแบบสองส่วนหรือสามส่วนคะ
1: ตอบข้อมาเลยว่าแบบ แล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะ

0: แล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วคำนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรคำนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วคำนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคคำนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะเปิดเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคุณเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธาน

0: ีแล้วคำว่าบินคำว่าบินคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับคุณถูกมั้ยคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: ท ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้แต่ว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงดังๆหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อว่าจะบอกว่าจะไปเสียอย่างว่าจะมือก็เรียกว่าสำรองว่าจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ถึงหรือต้นเดียวกัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพญตรวจหน้าพญตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพญตรวจมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้ม
8: ปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะเต็มไหนบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
9: กันเอาผู้เอิ้นมายึดคงนั่นแหม
10: ผู้เอิ้นแล้วเราก็
6: ไปไปไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสำคัญ
6: ฮ
11: ะไปปัญญาสำคัญ
6: ไปบ่
12: แล้วก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
6: น้องมาปาก
12: น้องมาปากหรือว่ามันว่าบ่หรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่มาเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้า
12: สอนเป็นว่าปะเนี่ย
6: ว่าเป็นตกมีตกเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได
12: ้เนียนมาเนาะ
6: คันมีดตกเบ็ดปลานี่นมปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกง่ายเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
6: เ
1: ล
6: ยเอาเอามาไปเลี้ยงเตะ
12: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะคือ
12: ม
1: ากินวะ
6: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูอง
12: ยาง
6: อัง
9: เป็นยางอะไร
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
13: ธุ์ครับเริ่มจากทำสะพานละมาจะกินรถเลยนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น ันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปเช่นเดียวห่างกระหอกกระแตห่างหนู

0: หากินทุกอย่างครับที่มี
1: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมาใช่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเออเนาะลูกหลงเ
3: บาดอกลูกเอาเก็บมา
4: ไม
1: ่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บอย่าทำยังวะ
4: แม่นี่ตาลาย
5: ตาลายไปเห็นยัง
1: สุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
4: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
4: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
4: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวโต
4: กะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
4: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
1: ่หากินกันจังสิล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังสิล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
1: บ่แม่น30ไร่ติลูกว่าแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกอด
8: เดี๋ยวคอยเนี้ยทอดทอดต่างๆสิหัวไก่โอ้ๆอี
7: พ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆ
8: ห
7: ลาย
8: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
8: เดี๋ยว
7: กูได้อ้อนี่ข้างน
8: ี้ล่ะ
7: เนา
8: ะว่านี่ห้ามมาแก้จัดการก็สิไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างนี้ล่ะข้างนี้ย่างๆหน่อยน
7: ึงเอ้า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง

0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
1: ่อลาก
2: เยอะ
1: ลากมันเข้ากับเป็ดป้อยพูดไหม
3: มันบ่มีแหงเข้า
1: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
3: โอ้มัน เข้าก
1: ็ต้องเข้า
3: บ่เข้า
1: บ่ล่ะ
3: บ่
1: เอ้ยลุ้นมันบ่ปวดแล้วมันปวดกันไปหมดดูกูตายแล้วเนี่ย
4: มุ่นันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
5: กล้วยสุกกล้วยดิบครับ
4: กล้วยใส่หมดแดงกล้วยดิบลูกล่ะฝากกันกินดิบ
2: ตาแม่ก็กินปลาดุบเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้ป่องเตะหน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
6: มันตื่นลายบน

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซ
2: ี่มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ย
3: ผู้เคยเจอมาสถาน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวล

และความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: เริ่มต่อสู่มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้ล่ะต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแล้วนําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอูแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็พากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่การประกาศเกิดทั้งได้อยู่เท่ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับชาวบ้านเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนถ้าหากว่าพ่อเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังใส่ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งให้มันโจใจดวงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: นี่นะคะพ่อแม่

0: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
2: เขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
3: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
2: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี
1: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นน่ะลมหายใจคือกันนั่น
2: เฮาก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
3: ตาย
2: อย
3: ู่
2: ม
3: ากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
4: ค่ะ
3: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
4: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
3: มันมีกระซังตะบะโตทานตะบะประตูได้บัดอันได้อันออกมาเพียชีวิตของมูตูมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
5: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ก
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
1: น
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้อยครับ
1: เฟย่าค่ะ
0: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
0: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติครับน้องเฟย่า
1: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
0: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ย่าถึงแล้วนี่2ท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่าสวัสดีครับ
1: ค
0: นนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
3: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
3: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
3: ้
4: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองจุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
3: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจอดนะฮะครับไป

0: เราไปย่าไปดูเป็ด
1: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
0: เป็ดเข้าข้างในอยู่ข้างในอ
1: ยู่ข้างใน
2: เย้
1: โอ้โหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวฮะกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ไหมครับผู้ใหญ่
0: เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
1: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต
1: ่
3: ว่าเอามาเพาะพันในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเค้
0: า
1: แล้วพี่อยากเอาเป็ดเนี่ยไปทําอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกําจัดหอยกําจัดปูแล้วก็ช่วยกําจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลนเหยียบหญ้าก็ตาย
1: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
0: กินวัชพืชแล้วกินแมลง
1: แล้วปกติผู้ใหญ่
0: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
0: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข
1: ่ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่มัน
0: บอมไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะแล้วก็พูดว่าเท้าค่ะ
1: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างจากเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้าเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะท
1: ี
3: น
1: ี
3: ้ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็ก
1: ๆ
3: งับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามที่จะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยขุดดินหาม
1: ันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
3: รับ
1: สัมผัส
3: ใช
1: ่แยกแยะ
0: แยกว่า
1: คือ
0: เป็นเศษ
1: ไอ้อันนี้กินไม่ได้ออกไป
3: อ
1: ันนี้กินได้กินอย่างเงี้ย
3: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
2: ไม่รู
1: ้แยกไงน้องเฟย่า
3: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าว
0: ๆครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆนะว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
2: งั้นให้เขาไปทำธุระ
1: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
0: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาละ
0: ครับผม
1: โอเคต้องรีบปล่อยละ
0: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ป็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: กันแย่ง
0: ใครไปก่อนได้กินอาหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปของหน้าไปก่อน
1: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องธัญญารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้เนี่ยไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ผมไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดูครับ
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เดี๋ยวลองไปดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: จะดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนาเนี่ย
0: ฮะปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินปลากินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: มันก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงมาอยู่ในบ
0: ่
1: อพอเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้โอ้พอดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยไงธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่นะแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดู
2: เย
1: ้อ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักกันปลาไหน
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร
0: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร์
1: หมอเนี่ย
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ให้ผู้ใหญ่อยากเห็นชัดไหม
1: จะดูไหม
2: ทำไม
0: ดีครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
3: เพื่อที่จ
1: ะ
3: ชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะ มีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊ะนี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
0: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู้
2: ผู้ค่ะ
0: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
1: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
1: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
1: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องขย่าเห็นกบแล้วป
2: ะ
1: จับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
3: ขย่าค่ะขย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงสูง
1: เฮ้ยทำพี่โอ้เหมือนกบเลย

0: เหมือนกบล่ะเหมือน
1: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
1: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้น
2: ค่ะ
1: ซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
0: ้
1: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไป
3: เฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
1: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
0: เหมือนปลา
1: จะคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
1: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: เหมือนปลาค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
0: า
1: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
0: า
1: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลง
3: จนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
0: ครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่อ
0: ก็มีประโยชน์กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน์กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
4: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างแล้วมั่งเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
0: ก็แบ่งกัน
4: แบ่งกัน
0: แบ่งกัน
4: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
0: ้อ๋อ
4: จับกินได้
0: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
4: กับเราได้เป็นอาหารเราได
0: ้
4: เดี๋ยวพาไปดู
0: ครับ
4: เชิญครับเชิญ

0: นี่เสียรู้จักไหมนี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งเลยเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพู
0: เท่าไหร่นั่นอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องไม่จมน้
2: ำ
0: แล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มันทำ
0: โทษมันนี่นะ
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: อ่ะเดี๋ยวผมรอผู้ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: อ้าวมาแล้วนี่น้องเฟย่าด
1: ูเฮ้ยมันไม่มีหรอคะ
0: จับอย่างเงี้ยจับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี้
0: เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไม
3: อืม
0: ไว้ทำไมรู้ไหม
1: ไม่รู้
0: ถามคุณหมอ
3: เอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่8
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่มั้ยคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นไหมคะ
2: คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว
2: ่
3: ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
3: อืมฟย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงเขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้องดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาไปในทิศทางทางด้านหน้า
2: คือถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
2: เดินเหมือนปูงี
0: ้น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในนี
2: ้ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
2: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
2: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
1: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
0: หนูนากินทุกอย่าง
2: กินหมดเลย
0: กินถ้าให้มันกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะ มีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกลุงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
2: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
0: กินทุกอย่าง
2: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
0: ปูหอยกิน
2: หอยกุ้งเหรอ
0: นี่ไงนี่ไง
2: กินหมด
0: เราจะกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษ
2: หอยเนี่ย
0: ม
2: ันกินเนี่ย
0: มันกิน
2: แหละแหลกลาเลย
0: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
3: แต่ไม่กินเปลือก
0: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
2: กินทุกอย่าง
0: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมาจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
2: ครับ
0: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
2: คือจริงๆแล้วหนู
0: มันก็มีประโยชน์ไง
2: หนูที่ท้องนาเนี่ย
0: โลละ200
2: โอ้โหแพงมากเลยฮะ
0: แพงมาก
2: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยสารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
0: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
2: ครับ
0: มีหนูพุก
2: ครับ
0: หนูท้องขาว
2: ครับ
0: แล้วก็หนูลิง
2: ฮะหนูพุกตัวใหญ่
0: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไปให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
2: อ๋อได้มา2อย่าง
0: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
2: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
0: เอาให้ดู
2: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
1: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
0: มาแล้วนี่น้องเนี่ยดูดูดูดูดูดู
2: นี่ดู
0: ส
2: ัง
0: เกตยังไง
3: ต่างกันเลย
0: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
2: ครับ
1: และหนูพุกก็จะตัวดำตัว
0: ท้องจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห
2: ็
0: นไหม
2: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
0: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
2: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
0: ไม่เหมือน
2: ปูที่ต้องปล่อยกลับ

0: มือนไม่ได้เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
1: กินแหลกลาน
0: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
1: เร็วมาก
0: ถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
1: คลอกเลย
0: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
2: แพงด้วย
0: ปูก็กินได
2: ้
0: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับ ผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเศรษฐกิจพออยู่หัวท่านอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: อืมครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
3: ขอบคุณ
0: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆเข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตา
9: จะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู
3: ่มีตาม
12: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
11: หกขาส่วนแมงมุมจะมีแปดขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
13: แมลงมันจะมีสามส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่สี่ส
3: ่วนโอ้ที่คนนี้รู้จริง
14: มาดูแมงมุมหรือ
3: บึ
14: ้
3: งบึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและทดลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
15: ลงไปทางน
3: ี้
15: หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ที่ปูนๆใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: วงกลมไม่ใช่
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิ
1: โอ้
0: เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17
4: ฝาเปิดปิดเปิดประมาณแบบนี้ครับมันก็จะเป็น
1: เห
4: มือนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
0: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
1: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
1: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที
1: ่
0: โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
1: ป้อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
3: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: ได้ออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดนึงแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนะเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: นี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
5: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
0: ใครรู้บ้างแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
6: สี่ตาม
0: าดูกันเห็นตาเขาไหม
6: ด้วยตาเปล่าม
0: ีตาอยู่ตรงนี้นะ
5: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
0: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
3: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งกิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็แม่จะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่แล้วหนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่

0: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
1: ความเหนื่อยดิ่งกับกำแพง
0: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
2: ใย
0: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
1: ก
0: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหมได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: ายกว่าแต่ตอน
1: เช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
4: ยิงนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
5: ้
1: ว
5: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
4: โอ้นู่นพี่ๆเขาเจอกันแล้วไปดูซิไปดูซิน
5: ี่คือรูบึ้งครับนี
4: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
4: ่ค่อยไอตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูซิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
4: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
4: ลองล่อดูซิ
6: มันตกใจแล้ว
4: มันตกใจแล้วเนาะ
6: ตกใจแล
4: ้
6: ว
4: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆโอ้ขอลอง
4: นี่
1: ผมขุดบนเพดาน
6: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
1: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
4: มาดูขาไม่ขาด
5: บ้าออกมาแล้ว
4: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
4: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเคี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเคี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ

0: องดูไส้ถุงแรงมากต่างกัน
1: ใต้ท้อง
2: ถ้าปล่อยไปปั๊บมันก็ไปกุดรังใหม่
3: เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆเห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปีออกมา

0: ีแมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นป่ะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมาไม่กลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ที่ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
3: น
1: ะคร
3: ับ
4: โอ้ยนี่บอลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆนี่ดูบอลเลอร์เลยเห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้าง
1: แมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับค
1: ุณได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
9: แต่ว่ากลัวพี
10: ่ไม่มันดินเข้าหัว
11: มันไม่ออกมาหรอหรือไง
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ย นะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
12: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
12: ย
1: นี่ไงกำลังหา
12: ด้ว
1: ยก
12: ันมันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
12: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
12: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
12: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านนะครับ
12: แล้วก็แปะยันมุมแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ป่ะคิดดูนะเวลาที่มีสิว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
13: ไม่คร
1: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
13: ห
1: ้องนิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
12: สรุปว่าไม่มีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
12: จริงด้วย
1: นะครับนี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
13: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: ดีถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
13: มันเนียนมากเลย
1: เนียนมากเลยเนาะ
13: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
1: ครับ
13: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
1: หอบเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับ

0: แมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
1: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้ง
2: สนุกครับแล้วก็ชอบมากครับสมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมี8ขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
3: ของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้4โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำให้

0: นิดลจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี250ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต้น
2: ในส่วนของไม่โดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่โดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม MU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปเรื่องของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง transformative education นะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจะมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษาในมิดลก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมสำหรับสูตรนะครับ
1: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
3: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลือง

0: แต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อะอย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอะใช่ไหมก็คือมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นมาใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี้ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี้ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องงูเห่าเนี้ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแตกมาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้จักไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบ2แบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะ
1: ข้าหลวง
0: ไม่ใช่
1: น
0: า
1: คราช
0: ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์น

0: เนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมี2แบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทําหน้าที่อะไรรู้มั้ยฮะทําหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที่ตกลงมา
0: ที่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายเนี่ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทำหน้าที่สืบพันธุ์ใช่ไหมครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
2: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนะให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นนะครับ
0: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำเนี่ยคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำลงมาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องคอยอธิบาย

0: ายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี้ยกำลังดอกตูมอยู่เนี่ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคร้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสบ้ารู้จักสบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสบ้าชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างงี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: เหมือนนกเอี้ยงตักเหลือง
0: เอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร้อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร้นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมัน

ความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไซต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัด1ท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

0: ื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนํานักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1อนุรักษ์การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัย

0: สามสามเพื่ออะไร
1: ท่องเที่ยว
2: นันทนาการ
0: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ยถูกต้อง
4: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่1ขึ้นอยู่ความสําคัญ2ขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศได้แต่ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับ
0: เราเราว่าวนาอุทยานอะไรอย่าง
4: นี้วนาอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทวนาอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวนาอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวนาอุทยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
1: ป้องกัน
4: ไม่ใช่ครับ
5: นันทนาการ
4: นันท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแล้วพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะรอถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได
5: ้ยาน
4: คือมีศักดิ์เล็กกว่าอุทยาน
5: เป็นน้องอ่ะง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว้
4: คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆการน้องๆมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวนาอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
5: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่เขาใหญ่ทับลานปางศรีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวทีละประเด็นนะอีกประเด็นนึงก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางศรีดาอีกประเด็นนึงก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
1: เงียบเงียบ
5: เชื่อฟังเจ้าที่นำของครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะเฮ้ยไม่ชวนลงไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาได้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเหยียงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับใช่ครับแต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้อีกแต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้อันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมันวิ่งครับมันจะตีกันมันเกิดแก๊กแก๊กแก๊กครับป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะขดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมา

0: ลองอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเขาไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
1: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
2: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันทักรักษาอันนั้นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาวในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักอาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วนึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษา

0: เนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
1: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
2: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่นะครับ

0: หาไปซ่อน
1: พื้นที่อุทยานเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นค่ะ
2: สวยมาก
1: ส่วนโดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
3: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
2: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยายจะสูงที่สุดค่ะ
1: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค
4: ่
1: ะ
4: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงแรมจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
5: ทำไมมันชื้นอ่ะ
1: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
3: ต้นไม้เยอะ
1: จากที่ความชื้น
5: เก็บน้ำไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
5: ต้นไม้มันเยอะต้นไม้หายหมดเกลือไม่ชื้นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
5: กฎสาม
1: ข้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะคือข้อแรกห้าม
3: ห้ามส่งเสียงดังนะคะ
1: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อสองห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมานะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่ขอวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นแบบอินดิเคเตอร์ของป่า
2: ดิบชื้นค่ะ
1: กันของป่าพบในป่าดิบชื้นในระหว่าง
5: ขาวันถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ
1: ์เป็นป่าที่ป่าดิบชื้น
5: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
1: ค่ะเลือดควาย
3: เลือดควาย
1: ตัวผล
2: มันเล็กจะมีเยื่อหุ้มมันเล็ก
1: สีแดง
2: แล้วก็เป็นอาหารนกเงือกค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดกีดแบบกีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือดควาย
2: เลือดควาย
1: หรือเลือดควาย
6: เลือดควายเปลี่ยนเลือดควาย
5: แล้วน้องเงือกมันจะมาเกาะไหม
6: มาเอาผลผลก็เป็นสีแดงๆครับนกเงือกจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกนี้ครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: น้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบ

0: อุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
1: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหนธรรมชาติ

0: ที่ดีนะครับ
1: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
2: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ก็ใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเราเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคณบดีท่านรองคณบดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปก็ขอขอบคุณและขออวยพรครับสวัสดีครับ
0: อันจริงแล้วอันดับ

0: แรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่ว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Langer นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
2: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
3: แล้วก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
4: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
5: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
6: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตน ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีเนี่ยขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40 กว่า
1: ใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๋
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ อนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
2: จับท่านมันจะไม่ดี
0: นี่โอ้โหปูสมัยค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิด

0: ทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้า
2: แต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
1: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันต้นต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
2: อุ้ยตัวใหญ่
1: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
1: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่ละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: เวลาทําอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทํากับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทําเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทํากันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทําปูกันก่อนค่ะต้องทํายังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: อันนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากมีแต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย

0: ถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
1: ค่ะแล้วมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
0: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
1: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
0: เปรี้ยวใช่ไ
1: หมน้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
0: เปรี้ยวหวาน
1: เปรี้ยวหวาน
0: 3รส
1: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
0: ใส่กะละมัง
1: ในกะละมัง
0: อันนี้ใส่ก่อน
1: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
0: า
1: ะพี่ปุ๊กเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
1: จ้ะ
0: อ๋อแค่เราใส่กะปิก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
1: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกระเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ

0: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
1: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
0: มะขามสด
1: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

0: เมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหลนปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหลนต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันมันหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละเดี๋ยวขานี้มีแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปูก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
1: เย้
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับ

0: หรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
1: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
2: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้
3: ไม
2: ่ดีเลย
3: แบบนั้นเลย
2: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกล
2: ีย
3: ดจริ
2: ง
3: จริง
2: แย่จังคุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้เ

0: ดี LTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
2: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
3: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
3: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
6: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เป็นอะไรอ
3: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟโอ เป็นปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: าชมการเรียน

การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที
0: ่
1: ค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำเนี่ยปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซล
1: ล์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ าน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามี
1: พื้นที่จะเป็นพันเบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแท

0: ของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระพงกระเพราอะไรก
0: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
1: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
0: ใช่
1: คือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอลาแมวครับพี่รอแมวครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวัน

0: เนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: มาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
2: ก็18ปีกว่าๆครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีการคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
0: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: ตรงนี้ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
2: น้ำมาเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
2: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
3: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้อของอาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค30
0: คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
3: ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็น

0: ี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ๆถือ
2: มีทาน
1: ไม่
2: ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
3: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะคร
1: ับ
3: แต่ว่าก็พี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
3: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษนี้คือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
3: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
5: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้
5: ได
0: ้ขอบคุณมาก
6: เลยชุดก็มี130 40
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำยังไง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
3: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
5: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
3: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
3: ร้อนอะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
7: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
3: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
3: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
3: นี่ คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
0: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
3: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
0: เท่าไหร่
3: ครับ
6: กี่
0: ชิ้นครับ
6: 66ชิ้นค่ะ
3: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
0: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราเข้ามาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
3: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: แนวทางใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
2: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมี engine fire นะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: ทุกๆ6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากการบินเนี่ยเขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ย take off กับ landing เนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาสซึ่งออกซิเจนมาสตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องพินสีแดงนี้นะครับจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการ Activate นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับแล้วก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แอดวานซ์ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
2: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศมีแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตกการที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้ พราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
3: ไหนตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
2: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
4: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่การเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคทออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
2: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
4: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมแล้วก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุลตร้าไลท์คือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบามากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
2: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่า

0: ที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
1: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางและเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้เราก็บินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสแล้วจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นอทคอนไมล์จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าหลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแพ็คกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินวนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาฮอปอยู่เหนือยอดเขาเนี่ยซึ่งเราเห็นอยู่ไหลๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะสุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกคืนแหละพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดละออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนนึงรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยใดธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่จะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าผ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกิน

ราเล็งยอดเขาเอาไว้อยู่แล้วเราก็พยายามจะเดินไปตามที่เราวางแผนปัญหามันคือกระแสน้ำเนี่ยเราต้องข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

ต้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดแล้วไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินเมื่อค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: ช่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8ละวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8ละเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาพวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่าเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินเราไม่คือพูดง่ายๆเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปอ่ะวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีซึ่งเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคี

0: ด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
3: ์แซฟตี้โฟร
4: ์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrop FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrop เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
1: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้
1: วมาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
2: ไม่ปกติ
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่น้อง
0: เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มากคือสูงจัดเลยพิเศษ
1: ถังยกขึ้นมามีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกตินะ
1: คือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
2: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญตามมา
2: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่นี่นี
0: ่โอเค
2: หลุดล่อน
0: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
1: บัวเก่า
2: บัวเก่า
1: ที่เราพูดถึง
2: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
1: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
2: ั
0: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ๋อลงอยู่ข้างล
1: ่
0: างอ๋อ
1: ล
0: อง
1: ไว้ตรงน
0: ี้อ๋อรู้ซะหน่อยกล้องแบบใช่ตรงนี
1: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เท่สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ปะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC
3: ใช่
0: แ
3: ล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตักง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กินไร
0: เจ๋งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: ผนังคือเป็นคราบเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะ
1: ช่วยได้
2: ตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุอะไรว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
0: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: อุ้ยเยอะมากค่ะ
0: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: จริงจริงตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
0: มันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงจริงบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: อันนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็มีน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้ขอใช้ไม่ได้แต่ว่าให้ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิงบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
1: 2นิ้ว
2: 3นิ้วแล้วก็
1: 3.8
2: นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้วใช่
2: ส่วนความหนาก็มีนะม
1: ี
2: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซนประ
1: มาณ2เซนก็มีหนาๆนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราเนาะไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
2: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือเอาตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้ใ
2: ช่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
2: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
2: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC ที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
2: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
2: สะดวกแล้วก็
0: ให้เลือก
2: โดนน้ำได้ผูกไม่กิน
1: โดนน้ำได้
2: ใช่
1: เฮ้ย จ๋งว่ะ
0: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
2: ใช่
0: แล้ว
1: ค่ะ
2: ราคา
1: เป็นไงอ่ะ
2: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
2: ใช่
1: ถูกมั้ยฮะแล้วถ้าแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือการตะโกมันก็จบในตัวมันน่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทําให้เค้าเรียกอะไรไม่ทําให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
2: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกูกันดีกว่า
2: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าบัวผนังนี่เราติดตั้งยังไง
2: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
2: ด้าง มันก็จะทั้งสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเสร็จทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
2: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้าเท่า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนเขาอาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีเลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: เราตีเป็นโครงนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: ที่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้วว
2: ิหลายวันแล้ว
1: ไปที่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กินประมาณ
1: ยังไงม
2: ัน
1: คือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไรมัน
1: ยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดอุ้ยเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวลายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมาแล้วครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแล้วทำความชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDFใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ้
2: นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม
2: ่ขาใหม่เราร
1: ูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ละที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะถ้าคุณจะบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
4: ้
1: สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวแล้วยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให้
0: อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: แล้วไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเครื่องแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บน้ำให้ด้วย
0: กี่เซนนะนี่
2: 10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
0: ขยิ่ง
1: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ตู้ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเ
2: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันเป็นชานอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เออ
2: ไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป็นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ
2: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
3: ของพี่สาต้องเดิน
2: นะได้เดี๋ยวนะ
3: นิดเดียว1 เซน 2 เซนโอเคพอแล้วพ
2: ี่ระวังไปเดี๋ยวได้ปะสไลด์ครับ
3: ได
2: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว
0: ัสดุก็ไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยใช่ไหมใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอําเภอเป็นบุ๊คช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตร

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินทร์รัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภารที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชโสธรเชษฐภคินีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา23อยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินพระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระราชทานพระราชโปรดการให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระราชทานพระราชบรมกาศให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบรมกาศให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินโดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน75ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันเทพมหานครซึ่งจัดเป็นที่พักพิงแก่ผู้ประสบขีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเมื่อวันที่8มิถุนายน2569เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์สวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหา

ธาตุวัชิรมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักกลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการมาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และ

และมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีเรามาสบได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรัชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือนธมอำเภอบดุงรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นยศขอพระราชทานเลื่อนยศจากสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่สิบเอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่

บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน้าบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักไดอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสายมิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบต่อมไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สัพพภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.com

ltv.ac.th กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: โทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอเน็กเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาล
7: สาสอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ

0: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
2: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายแล้วครับ
2: เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์

แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก15-16สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

มีจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับทีนี้พอเรานั่งถีบจักรยานเนี่ยจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็อานที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับ

0: ตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานอานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดเนี้ยจะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมได้ทุกอย่างเราสามารถทำให้ในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปอย่างนั้นแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตัวนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่อบรมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมี

0: สภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าจะเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เสริมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมาก
1: ยากในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
2: seismic wave
1: ครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงนึงที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำร้ายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยๆแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนนึงก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรเงี้ยครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะ

0: อนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงถูกไหมครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนระบบที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่เมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวม่วงตัวม่วงก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกเพราะมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำ

0: อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์เด็กที่1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับเด็กที่1ก็จะไม่เป็นเด็กที่1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนทิพย์ธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะพี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
3: ใช
0: ่เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โอ้โหนานจริงๆไม่อยากจะพูด
1: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะ

0: ก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆ
1: 12ปี
0: ค่ะ
1: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
2: ใช่ก็คือสามีไง
1: ค่ะ
2: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
2: ใช่
3: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
2: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
0: ใช่
2: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
0: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองมันเงินได้เต็มบ่อเลย
3: เหงามาก
0: ก็เนี่ยสื่อสาร
2: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
0: ตลอดค่ะ
1: ทุกขั้นตอน
0: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้กันซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
1: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ
4: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
5: อืมไม
4: ่ไม่ท้อนะ
5: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
4: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้งทำไมซึ้งในครัวก็มีนี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน
5: ่เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟื่อๆแบบนั้นนะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
4: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะ
5: อะไร
4: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
5: ี่ว้ายคุณต้องรำคาญห่วย
4: แต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
6: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
5: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบห่วย
7: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดนกบลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
7: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
7: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
7: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้เป็นเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวอาหารน้อยลง
7: ใช่แล้ว
3: อ๋อมีเหตุผลครับผม
7: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกัน

0: เกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
1: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกันอุ้ยไม่เอาอ่ะเล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไงจ้ะก็ได้
0: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
1: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
0: อะไร
1: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
0: ว่า
1: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
0: อ้าว
1: ไอ้นี่
0: ทำไมไม่
1: รัก
0: ครับว่า
1: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
0: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
1: ื้อ
0: เป็นได้ไงอ่ะ
1: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
0: อ้ยอย่าเพิ่งพูดเล่นดีเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
1: หมายคนละ
0: ไม่ถูกนะเว้ย
1: นี่ๆๆจะให้ฉัน acting เฟื่อๆอีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
0: เดี๋ยวคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันตัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
1: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
0: อ
1: ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
1: จ้า
0: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี้
1: คนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวาทหาดพิศวงอ่ะ

0: คืนแล้วก็ผัดไส้ทั้งคืนคืน
1: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยครับ
2: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
2: ได้เลยครับ
1: เ
2: น่เฉียบมากอาจารย
1: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
3: ัก
1: จ้า
3: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
3: ไม่ต้อง
1: อ้าว
3: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
1: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ้เปิดประตูหน่อยเด้มาหางานก็เอาหนมไปกินไปไปไปเอาของไปกิน
3: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: โอ้ยมีผลไม้สดสดเลยแล้วก
3: ็
1: ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
3: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
1: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
3: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
1: เ
3: ดี๋ยว
1: มันไม่หยุด
3: เดี๋ยวจะบ้าเหรอ
4: ของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
1: ้กินไม่ได้เหรอ
4: เอออ
1: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
4: เออขอบใจมากไปได้แล้วไป
1: อีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
4: เออบ๊ายบาย
1: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
4: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่ทำแกเนี่ย
3: แหมแซวน้องหรอมันกอดอีกทีนึ
1: งเนี่ยจะดูแบบว่าขาดเกินพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
2: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
5: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่
2: ะ
5: จะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
2: แล้วงานนะครับ
5: ไม่รับค่ะ
2: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
5: ค่ะ
2: ไม่รับงานเลย
5: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
6: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
5: เพราะว่าเราต้องกองถ่าย
6: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
5: า
6: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
5: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
2: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
5: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
6: คือคนที่ให้คีโมอ่
5: ะ
6: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่าง
2: ๆครับ
6: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไอแบบกลิ่นไอหรือว่า
6: ฟุ้งละออง
5: ฟุ้งละอองของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
7: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมครับ
2: พี่ชอบ เงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
1: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสุขสนานร่าเริง
2: ครับ

0: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
1: คร
0: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
2: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
0: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ80น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
1: 4
3: พี่เล็กอ่ะ
1: พี่ลักษณะออกแช่งเลยเนี่ย
3: พี่เล็กอ่ะก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนเราไม่นัดกันว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าจะเขากลับมา
1: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเนาะ
2: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูลักไหมคะเพราะว่าทูลักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
3: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
2: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
4: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่เป็นลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
4: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
1: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอู๊ดคุณอู๊ดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
5: ค่อยๆมาดีกว่า
1: ก็ค่อยมายังดีกว่า
5: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
1: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
0: ใช่
1: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุด อย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
0: ัน
1: คงไม่มีสูตรตายตัว
0: อืมคือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
1: ครับ
0: เพราะนั้นพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต
1: ่อ
2: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
1: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมฟายแต่คนนี้ไม
2: ่
1: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
6: ก็เป็นที่รู้ว่าเวลาโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดคีโมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
1: ครับ
6: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีนดราก้อน
1: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่มานี
2: ่
1: โ
2: อ้พี่แอนเป็นติ่ง
1: เป็นติ่ง
2: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
6: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบเพราะยังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
1: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
6: ก็สมมุติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
1: น
6: ั่
1: นน่ะสิ
3: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
1: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
6: ไปดูแล้ว
1: สบายใจ
6: โอเคไม่เป็นไรดู
1: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ
3: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
6: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
1: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
2: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
3: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวางนะ
6: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกคีโมแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้คีโมควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
3: เราก็หนึ่งแยกเลยอะ แค่หนึ่งแยกไปนะเอาโรงพยาบาลนั้น
6: ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กระตันมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
3: บางทรายเลย
6: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่มั้ยเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เตรียมไว้ก่อน
6: เป็นแนวแฟชั่นไป
2: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
6: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไม่ข้ามอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บ คยเป็นงูสวัสดิ์การระหว่างการ
6: ใช่ให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ์
1: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม
6: ่
1: เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
6: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่

0: มาอะไรเงี้ย
1: ก็รักษาแป๊บเดียว
2: อิสัยวัยเด็ก
0: ค่ะใช่ๆเหมือนตัวอิสุกอิสัย
3: ทานอาหารได้ไหมคะ
0: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที
2: ่ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
0: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่5ที่6ที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
4: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
2: ช่วงก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
0: ไม่อยากกินแล้ว
2: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้ว
4: นี่คือคีโมครั้งที่5
2: ค่ะ
0: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
4: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
0: ใช่ๆ
4: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
2: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
4: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
2: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
4: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
2: โอ้ถ้าไม่กิน
4: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแลถูกต้อง
0: ใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
4: ครับ
3: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
2: จะมีเวียงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ไม่เชิงเวียงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
4: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เวียง
0: ไม่เวียง
3: แล้วพี่เลสเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
2: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
4: ครับ
2: ค่ะให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่บนหน้าเขาผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
0: ไม่ได้อันนั้น
2: มันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
0: ใช่
2: หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
0: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
2: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
0: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
2: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
4: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
2: ต้องทำเอง
4: ปลอดภัยสุด
2: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
0: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านแล้วใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณ วันนั้นเนี่ยค่ะทูรักรู้สึกยังไงคะ
5: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
2: ไม่อยากสบตา
5: ทำกอด
4: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
5: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
4: ตามแหว
5: น
4: ด้วย
5: ตามเพศสภาพมันก็เซ็งนะครับ
3: ค
5: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอะเราก็ช่วยซะ
4: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
5: ไม่นานหรอกอายเขามันมีบ้านหลังอื่นๆด้วยจะมายืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
4: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
2: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
0: น
2: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
3: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
2: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดอะ เราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
0: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
2: ว่าเวลาหงุดหงิดเรื่องหงุดหงิด
4: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
2: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
4: มารูปไหน
2: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้โหมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
3: โอ
4: ้โหน่ารักจังเลย
3: หวานมากเลย
4: ค่ะคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
3: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
0: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
2: ก้นเปรี้ยว
3: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
0: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทําที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
4: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดก่อของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
0: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
4: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
0: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
2: ทำตัวยากมากเยอะมาก
0: หรือแบบว่า
2: คนก็ลำบาก
0: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
2: เหวี่ยงคนอื่น
0: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในการดูแลคนป่วยนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
5: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งโหมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
6: พุทธังสารนังคัจฉาม
5: ีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
6: ธรรมัง
5: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสักว่า
0: อะไร
5: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อตื้อเนี่ย
0: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
7: ใช
0: ่อ่ะนี่ไง
5: มาพอดี
0: เดี๋ยว
5: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
0: ้ฉันสวดเอง
5: เพื่อ
0: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
5: ค่อยยิ่งชั่วไอ้เรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
0: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

0: เนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: ก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้เมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ยส
0: วย
2: นะ
0: เวอร์ทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เอ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะก็กล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องชลพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือดมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่เนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ทีนี้ก็มาอวยพร
1: กันมาๆๆๆมาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือและหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิงสองคนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: เต้น
0: แล้ว
1: มา
0: อะไรเป็นอะไรเกาหลี
1: เกาหลีนี่แหละ
0: ไม่ได้หรอก
1: 567ใช่เฮ้ย
0: ลำระบำจัง
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมาฝาก
5: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
6: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
3: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
7: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
6: พี่แอนค่ะ
7: พี่แอน
5: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลัง
6: เล
5: ยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
5: ้ตอนนี้เขาติด
6: แบบติด
5: ทุกวันเลย
6: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่าง คือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180โยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
6: ก็ทำได้หมด
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
5: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
5: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่ใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
3: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
6: ฟังแล้วก็บางทีเขามาสวดบ้างบางทีเขามาฟังเงี้ย
3: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
5: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการนะเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
6: หลีกเลี่ยง
5: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะใหทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอะพวกละครพวกหนังอะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
7: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
6: อยากได้พี่รักไหมคะ
5: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นด้วยกันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ยค่ะ
6: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
3: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอะเหมือนละครไหม
5: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้ คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อ่ะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อหรือตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
3: ค่ะนี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
6: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
3: อ่ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
5: ชีวิตจริงจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
6: อยู่แล้ว
5: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
3: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
5: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
6: แล้วมันออกแบบไม่ได
5: ้เ
3: อออะไรก็เกิดขึ้นได้ปฏิหารย่อมมี
5: ใช่ใช
7: ่พี่อันพี่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
5: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ
6: จ้ะ
5: เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคนก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเข้ามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
6: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยอะแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
7: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
5: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
6: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
3: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
7: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่อง คิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเบี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตกับคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
3: คุณอู๊ดล่ะครับ
8: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
3: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
8: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกัน
9: ซดลงไปเลย
8: มันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
3: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
7: ขอบค
3: ุ
7: ณค่ะ
3: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เสียสละฝั่งหนึ่งก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
7: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับ
7: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่าจะบอกว่าจะเป็นเสียงอย่างว่าจะเงยก็เรียกว่าสำนองก่อนจะเป็นเตี้ยนเสียงไหนแย่ไปหรือต้นเดียวบ้าน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางกุ่นเนี่ยไปหน้าพยัตตรวจหน้าพยัตตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัตตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีพยัตตรวจมันชวนมูไปนะเออ
6: ไปกินเขาต้มปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านนี่มันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
3: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณ
8: น
5: ั่
8: น
5: แ
8: หละพวกเอิญมันยังคงน้ำแม่
9: พวกเอิญแล้วเราก็ไป
5: ไปหาปลาบ่
8: โอ้ยอยากไปอยู่ปัญญาสำคัญ
3: ไปปัญญาสำคัญ
5: ไปบ่แ
10: จ้งก่อนเลยยี่หลานซื้อบ้านได้ก่อน
5: น้องมาปาก
10: น้องมาปากหรือว่ามันมาโบเรื่องข้าวเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องคนอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้า
10: สอบเป็นบ้างไหม
5: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยชี้เห็ดได
10: ้เนียนมาเนาะ
5: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาจิปุ๊บอู้ได้แล้วตุลได้ตกง่ายเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
5: 5ตัว
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าตัว
5: เอาเอามาไปเลี้ยงเด็ก
10: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะมากินวะ
5: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยืนน้ำยืนอง
10: ยาง
5: อัง
8: เป็นยางอะไร
2: ปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
11: ุ์ครับเริ่มจากคำสะพานอัลลามาจะบินเบิ้ลเลย
12: จะบินจะบินเลยขอเป็นผู้คน
11: เดียว
12: คนแก่
11: จะเอาเป็นเจดีย์ของคนขอนแก่นครับเราจะบินคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้อยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ

0: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปเช่นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
1: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือเสื้อหญิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งเพื่อหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ
1: อถือเป็นไงวะกลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
3: ใส่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะเออเฮ็ดลูกหลงเ
2: บาดอกลูกเอาเสียบมาล้มมา
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แม่แม่แล้วนี่ปลาลาย
4: ปลาลายไปเห็นยัง
1: เจอเลยเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
4: ไว้เห็นยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสมไก
4: ่ต้มสมไก
5: ่หากินกับจังสีแล้วลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังสีแหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮาเนี่ยล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกอด
7: โอ้โ
1: ห
7: อีพ่ออีแม่ข่อย
1: โอ้ยโอ้ยร้าย
7: มันอันนี้มันหลุดเจ็บกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
1: อ้าวข้างนี้นะโน้มข้างน
7: ี้ก็ได้
1: เลี้ยงก
7: ุ้งได้อ้อนี่ข้างนี้นะโน้มข้างนี้ข้างมาแก่นี่สิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ยเขาแง่แล้วข้างนี้ย่างห่างหน่อยหนึ่งย่างมา
1: เอา
8: ลงมาแล้วก็หมดแดง
1: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
8: มีแต่หมดแดง
1: แดงตัวเล็ก
6: ก็จะเอาไปแง่กันหลายบ
9: ่เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
6: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
9: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทเพิ่นติ
6: กิโลละ200
9: จ้า
0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแท้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
10: ลากเลยเฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแห
11: มมันบ่แม่นแหงเข้า
10: บ่เข้าก็บ่เป็นหยัง
11: โอ้บ่เข้าก็บ่เข้าเฮ้ยละกินได้มื้อไว้ปลาไข่
12: กูล่ะกู
13: เอ้ยลุ้มละ
12: มึงบ่กูล่ะมึงกว่ากันดิโหดดูกูตายแน่เน
14: ี่ยมันจะไม่หันลาบ้านักไหวปลาบ้านัก
12: ปลาปลา
14: น้องปลาต้นปลาที่นี่นะใช่ก็มันปลาไหลก็มาล้างใจปลาที่นี่ปลาที่นี่ปลาที่น
12: ี่เนี่ยชวดชวดชวดปลาเสือ
14: ปลา
12: เสือมันแดง
14: ก้อยเห็นต้นก้อยไม่ใช่ปลาเอาเสียงนะจะหมดไม่มีพวกกันเดียวก้อยคือก้อยเนี่ยเห็นไหมมันได้
5: อันนี้สีต้มอันนี้สีก้อยมู่นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใช้หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
6: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
5: ก้อยใช้หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
15: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเพ่น้อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่พูดยาวตะเดียนคนผีลูกเคยคอยสบะ
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บอกคัดค้านใช่ไหมลูกหลานบอกเกี่ยวกับได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี่ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขา

ว่าข่าวมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห่างรัศมีจากหม่องเขาจอได้5กิโลพอถ้าเขาจอได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซั่นตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านกับกลุ่มเว้ากันก็เลย

ครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: นต่อสู้มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงมื้อนี้ล่ะต่อสู้มาแต่มกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกล่ะแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้แหละ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สถาบันการธรรมชาติที่ไปพื้นดินนี้แต่ชาวประชาชนทั้งที่อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับสถาบันเข้ากับอุตสาหกรรมผ่านแฝดหากว่าพ่อเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการผ่านแฝดการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาครูหมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษากุมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลังน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: I'm sorry.

0: าของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นหนากว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมัน
2: เถอะเขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไดพวก
3: มาเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังไดอะติ
2: พวกคุณบ่กล้าเสียสละเพราะว่านี่แหละ
1: คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
2: เฮาก็ฮักบ่มีลาบ่มีต้องหวังว่า
3: อยู่
2: มาต
3: บพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
4: ค่ะ
3: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
4: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็
3: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้เบิ่นอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตัวหมู่แม่ก็ว่าซี่แล้วเนาะ
5: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพ

0: การดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลพระเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติครับน้องเฟย่า

0: เฟย่าถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่าสวัสดีครับ
1: ค
0: นนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
3: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
3: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
3: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
3: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
3: ้ใช
4: ่และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองชุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
3: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: เชิญเข้าไปย่าไปดูเป็ด
1: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
0: เป็ดเข้าข้างใน
1: อย
0: ู่ข้างในอ
1: ยู่ที่นั่นเลย
2: เย้โ
1: หโหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ไหมครับผู้ใหญ
0: ่เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
1: อ๋อแล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต่ว่าเอามาเพาะพันในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเค้
0: า
1: แล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลนเหยียบหญ้าก็ตาย
1: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
0: กินวัชพืชแล้วกินแมลง
1: แล้วปกติผู้ใหญ่
0: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
0: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนเลย
1: ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่มัน
0: บอมไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะเนยก็พูดว่าเท้าค่ะ
1: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างกับเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ําสามารถทําให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ําได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สําคัญอีกอย่างนึงของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ําบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สําคัญอวัยวะที่สําคัญอีกอย่างนึงของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่มั้ยคะท
1: ี
3: น
1: ี้
3: ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็ก
1: ๆ
3: งับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามที่จะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยขุดดินหาม
1: ันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
3: รับ
1: สัมผัส
0: แยก
1: แยะ
0: แยกว่า
1: คือปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้อันนี้กินไม่ได้ออกไป
3: อ
1: ันนี้กินได้กินกินกินกินอย่างเงี้ย
3: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้ไหมคะว่าเป็ดตัวผู้เป็ดตัวเมีย
2: ไม่รู
1: ้แยกไงน้องเฟย่า

0: ังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าว
2: ๆครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆนะว่าอย่างนั้น
0: ค่ะ
3: งั้นให้เขาไปทำธุระ
1: งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
2: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาแล้ว
2: ครับผม
1: โอเคต้องรีบปล่อยแล้ว
2: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: แย่งกันแย่งก
0: ันใครไปก่อนได้กินอาหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปตรงหน้าไปก่อน
0: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสย่ารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้น่ะไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเน
0: ี่
2: ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ผมไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เดี๋ยวลองมาดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: จะดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไว้เลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้ผู้ใหญ่เอาไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนานี่ไง
0: ปลาปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินจะกินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: มันก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงอยู่ในบ
0: ่
1: อพอเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทย์น้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้โอ้ดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยไงธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่เนี่ยแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดู
2: เย
1: ้อ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค่ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักปลาอะไร
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร์
0: นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร์
1: หมอเนี่ย
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค
0: ่
2: ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ให้ผู้ใหญ่อยากเห็นชัดชัดไหม
1: จะให้ดูไหม
2: ทำไม
0: นี่ครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
3: เพื่อที่จ
1: ะ
3: ชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเนี่ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษอยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดใน

0: การที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
1: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู
2: ้ค
1: ะใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
3: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
3: เอามากินแมลงในนา
1: ผู้ใหญ่เลี้ยง
3: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลย
4: นี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องขย่าเห็นกบแล้วปะ
3: จับได้ไหมจับเป็นไหม
2: อ่า
3: เห็นไหม
5: เฟย่าขาเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงสูงเฮียบ
3: ทำพี่ทำพี่ทำพี่โอ้เหมือนกบเลย
1: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
5: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
5: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้น
2: ค่ะ
5: ซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
1: ้
5: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไป
6: เฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
5: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหาง
3: เหมือนปลา
5: จะคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
5: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
5: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: เหมือนปลาค
5: ่
2: ะ
5: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
1: า
5: แล้วก็ขาหน้าจะตามม
1: า
5: หลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
1: อ
5: ่
1: าครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่อ
1: ก็มีประโยชน
4: ์
1: กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน์กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
4: เดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างเลยมั่งเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
1: ก็แบ่งกันแบ่งกัน
4: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
1: ้
4: จับกินได้
1: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
4: กับเราได้เป็นอาหารเราได
1: ้
4: เดี๋ยวพาไปดู
1: ครับ
4: เชิญครับเชิญ

0: นี่เสือย่ารู้จักไหมนี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: ใช่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอ้ตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งแหละเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพู
0: เท่าไหร่โนอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องมาจมน้
2: ำ
0: แล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: แล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มันทำ
0: โทษมันนี่นะ
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มี
2: เดี๋ยวผมรอพี่ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: เอามาแล้วนี่น้องเฟย่าด
1: ูเฮ้ยมันไม่มีหรอคะ
0: จับอย่างเงี้ยจับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะ
1: จับข้างหลังอย่าง
0: เงี้ยแล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
0: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมรู้ไหม
1: ไม่
0: รู้ถามหมอดิ
3: เอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะ
1: จริง
3: น้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่8มั้งคะ
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8เห็นมั้ยคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นมั้ยคะแต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
3: อืมฟาย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงที่เขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้
2: อง
3: ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
2: คือถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
2: เดินเหมือนปูงี
3: ้
0: น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในนี
2: ้ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
2: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
2: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
1: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
0: หนูนากินทุกอย่าง
2: กินหมดเลย
0: กินถ้าให้มันกินกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะ มีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกลุงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
2: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
0: กินทุกอย่าง
2: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
0: ปูหอยกิน
2: หอยกุ้งเหรอ
0: นี่ไงนี่ไง
2: กินหมด
0: เราจะกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษ
2: หอยเนี่ย
0: มันกิน
2: แหละแหลกลาเลย
0: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
3: แต่ไม่กินเปลือก
0: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
2: กินทุกอย่าง
0: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมาจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
2: ครับ
0: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
2: คือจริงๆแล้วหนู
0: มันก็มีประโยชน์ไง
2: หนูที่ท้องนาเนี่ย
0: โลละ200
2: โอ้แพงมากเลยนะ
0: แพงมาก
2: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยสารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
0: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
2: ครับ
0: มีหนูพุก
2: ครับ
0: หนูท้องขาว
2: ครับ
0: แล้วก็หนูลิง

0: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไว้ให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
1: อ๋อได้มา2อย่าง
0: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
1: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
0: เอาให้ดู
1: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให้
2: เสียงคู่แล้วค่ะ
0: มาแล้วนี่น้องยะดูดูดูดู
1: ดู
0: ดู
1: ดู
0: ส
1: ัง
0: เกตยังไง
3: ต่างกันเลย
0: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
1: ครับ
2: และหนูพุกก็จะตัวดำตัวใหญ่
0: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห
1: ็
0: นไหม
1: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
0: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
1: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
0: ไม่เหมือน
1: ปูที่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
0: กินแหลกลาน
1: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
0: เร็วมาก
1: เร็วมากถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
0: คลอกเลย
1: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพวกออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
0: แพงด้วย
1: ปูก็กินได
0: ้
1: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
2: ขอบคุณ
0: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
0: ีค่ะเพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary characteristic hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนนะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตา
9: จะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู่
3: มีตาม
12: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
11: มี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
13: แมลงมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่1ส่วน
3: โอ้ที่คนนี้รู้จริง
14: มาดูแมงมุมหรือ
3: บ
14: ึ
3: ้งบึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่สองคือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและทดลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
15: ลงไปทางน
3: ี้
15: หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ที่ปูนใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลม
0: แล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วลุ้นที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเบื้องมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17
4: มันดูมันจะเป็นแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับแย่ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องอยู่เจอแล้ว
5: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
6: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
6: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
6: ป้อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแผ่นข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ

0: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: ได้ออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
3: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนะเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
3: ตัวใหญ่ไหมจริงจริงมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: ตัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใหญ่เพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
1: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใหญ่ไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
3: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
0: สี่ตาม
3: าดูกันเห็นตาเขาไห
0: มด้วยตาป
3: ะตาอยู่ตรงนี้นะ
1: สองอ่ะเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
3: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
0: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็แม่จะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่แล้วหนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
0: ความอยู่ดินกับกำแพง
3: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับมีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
1: ใย
3: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
4: ก็หลอกล่อ
3: มันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
0: หาเล่ากันได
3: ้ไหมได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: ง่ายกว่าแต่
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
4: นะอีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
5: ้
1: ว
5: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
4: โอ้นู่นนี่พี่เขาเจอกันแล้วไปไปดูสิไปดูสิน
5: ี่คือรูบึ้งครับนี
4: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
4: ่
1: ค
4: ่
1: อย
4: ไม่ค่อยตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแล้วนี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเกี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
4: ะ
1: ผมไม่อยากทำลายใ
4: หญ่
1: ม
4: ัน ลองรอดด
6: ู
4: ส
6: ิมันตกใจแล้ว
4: มันตกใจแล้วเนาะ
6: ตกใจแล
4: ้
6: ว
4: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆโอ้ขอลอง
4: นี
1: ่ผมขุดบนเพดาน
6: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยดิ่งๆลงไป
2: สำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
7: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
4: มาดูขาไม่ขาด
5: บึ้งก็ออกมาแล้ว
4: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณไหมเนี่ย
4: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่ม

0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
1: ต่างกันยังไงอะต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
2: ใต้ท้อง
3: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่
1: เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆแต่เห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี

0: ีแมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสงคือมันถึงออกมาไม่ฝากลับเข้ามา
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
3: น
1: ะคร
3: ับ
4: โอ้ยนี่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูเบลเลอร์เลยเห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับ
1: ด้วยได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
7: แต่ว่ากลัวพี
9: ่ไม่มันดินเข้าหัว
10: มันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูงี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
7: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
7: ย
1: นี่ไงกำลังหา
7: ด้วยกันมันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
7: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
7: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
7: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
7: แล้วก็แปะยายมุมแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊บเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
11: ไม่คร
1: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
11: ห้องนี้
1: ห้องนิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้

0: นี่คือประตูเขา
1: ก็สรุปว่าไม่มีมีแมงมุมหรอ
0: มีเห็นขาไหม
1: จริงด้วย
0: นะครับ
2: แอบได
0: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
1: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
0: นี่ถ้าปิดถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
1: มันเนียนมากเลยอะ
0: เนียนมากเลยเนาะ
1: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
0: ครับ
1: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
0: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
3: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้ง
4: สนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
5: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อไหม
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นพุยพุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไว
1: ้อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี้
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่
2: ะ
1: แล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: อนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยนั้นติดนี่นี่นี่

0: นี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
1: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนๆสีออกแบบดำๆม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้าม2 อันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
1: จับข้างมันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะเฮ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
2: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
3: ติดเลย
2: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้า
1: แต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
0: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบันโลเลยอะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
1: อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วย
0: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
2: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

าจ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวสมัยบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม

0: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมงอันนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอาหารได้แล้ว
1: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
0: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
1: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
0: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
1: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
0: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
1: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
0: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
1: ค่ะ
0: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
1: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
0: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
1: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
0: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
1: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
0: เปรี้ยวใช่ไหม
1: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
0: เปรี้ยวหวาน
1: เปรี้ยวหวาน
0: 3รส
1: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
0: ใส่กะละมัง
1: ในกะละมัง
0: อันนี้ใส่ก่อน
1: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
0: า
1: ะพี่ปุ๊กเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
1: จ้ะ
0: อ๋อถ้าเราใส่กะปิก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
1: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูก้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณ

0: ื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
1: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: ที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูแสมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูแสมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

0: คะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหลนปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหลนต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเนี่ยนะคะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหลุมก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น. รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับ อีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ

0: แอนหรือทิพย์ธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
2: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลัง
2: ใช
0: ่เป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
2: โอ้นานจริงๆไม่อยากจะพูด
1: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
2: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
2: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวๆโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
2: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
3: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
3: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
3: ค่ะ
0: ของเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
2: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
2: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
2: ใช่
1: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
2: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
3: ใช่
2: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนมันก็ดูสิ้นเปลืองทรัพยากร
3: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
1: เพราะเหงามาก
3: ก็เนี่ยสื่อสาร
2: ไม่ก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันนึงพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
3: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
3: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้กันซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

0: พี่อันไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่อันเองพี่ไม่ท้อนะ
1: อืมไม
0: ่ไม่ท้อนะ
1: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
0: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
1: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
0: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน่
1: เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
0: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะ

0: ใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะ
1: อะไร
0: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
1: ี่ว้ายมันต้องรำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
0: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
1: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีจะแทงให้มิดดาบบ่อย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่3คือคนนี้นะครับแล้วก็พี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่2นะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากัน3คนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักสัทธาสัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้ไปเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไงไม่ต้องเล่นเลย
3: น้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: อ๋อมีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
0: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกันอุ้ยไม่เอาว่ะเล็กโทรแหละดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไงจ้ะก็ได
2: ้โหฮัลโหลแค่นี้นะ
0: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร
0: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
2: ว่า
0: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
2: อ้าว
0: ไอ้นี่
2: ทำไมไม่
0: รัก
2: ครับว่า
0: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
2: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
0: ืม
2: เป็นได้ไงอ่ะ
0: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มามั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
2: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดิเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
0: หมายคนละ
2: ไม่ถูกนะเว้ย
0: นี่จะให้ฉัน acting เฟื่ออีกแล้วใช่ไหมนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
2: เดี๋ยวคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
0: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีแล้วพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
2: อ
0: ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
0: จ้า
2: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
0: ้อัลโลฮาวิภาดูแลคนป่วย101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยเนี่ยนะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอะพี่แผนเป็นคนเขียนไง
1: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
0: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหม
4: เออจะได้ลมดีไงรำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจสายน้ำหลั่งไหลสู้สายน้ำหลั่งไหลกระทบผัดใสดังคืนคืนกระทบผัดใสดังคืนคืน
2: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
3: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
2: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
3: ได้เลยครับ
2: เน่
3: เฉียบมากอาจารย
2: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
4: ัก
2: จ้า
4: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ใช่กลิ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
4: ไม่ต้อง
2: อ้าว
4: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
2: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยก็มีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้าน
4: เ
2: หรอเอออันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
4: เออเออเออขอบใจมากไปได้แล้วไป
2: อ
4: ้
2: าวอีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
4: เออบ๊ายบาย
2: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
4: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ยแม่แซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีเลย
2: จะดูแบบว่าขาดขาดเกินเกินพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
3: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
5: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
3: แล้วงานนะครับ
5: ไม่รับค่ะ
3: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
5: ค่ะ
3: ไม่รับงานเลย
5: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
6: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
5: เพราะว่าเราต้องกองถ่ายอะ
6: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
5: า
6: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
5: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
3: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
5: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
6: คือคนที่ให้คีโมอ่
5: ะ
6: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่างๆ
3: ครับ
6: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไออ่ะแบบกลิ่นไอหรือว่า
6: ฟุ้งละออง
5: ของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
7: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมคะ
5: พี่ชอบ
3: พี่ชอบ อ่ะเงินทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในละครเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
2: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเรา

0: อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
1: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
0: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
2: 4
3: ยังยังยัง
4: ไม่แต่พี่เล็กค่ะ
3: ลักษณะออกแช่งเลยเนี่ย
4: พี่เล็กค่ะก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนเราไม่นัดกันว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
2: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
4: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเออเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเงี้ยแล้วพี่อันก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่อันเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
1: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
5: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่เป็นลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
5: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
2: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอู๊ดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
6: ค่อยๆมาดีกว่า
2: ค่อยๆมายังดีกว่า
6: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำผมก็ถามว่าผมตั้งสติได้ไหมผมว่าผมตั้งสติได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมตกใจช่วงนั้นเป็นช่วงที่ช่วงที่เกิดขึ้นกับผมเป็นช่วงที่ช่วงไม่นานนี้เองช่วงโควิดพอดีและเป็นช่วงที่ผมเออร์ลี่ออกมาฉะนั้นความเครียดผมมันมีเรื่องงานแล้วก็เรื่องโควิดอยู่แล้วบวกกับของผมนี่มาช่วงนั้นเลยมันจึงหลายทิศหลายทางมากเลยตั้งสติยากผมยอมรับว่าผมร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
2: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
0: ใช่
2: เราจะรู้จักคนของเราดีที่สุดอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับม
0: ัน
2: คงไม่มีสูตรตายตัว
0: คือผมก็คิดว่าบ้านผมนี่มันก็มีความแข็งแกร่ง
2: ครับ
0: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
1: ขอบคุณทูลักษ์ค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
0: ได้

0: หลายๆคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนั่งร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
1: ่
0: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบรนด์ว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
0: ครับ
1: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีนดราก้อน
0: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่มานี
2: ่
0: โ
2: อ้พี่แอนเป็นติ่ง
0: เป็นติ่ง
2: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
1: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
0: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
1: ก็สมมุติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดาก้อนเลยนะ
3: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
0: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
1: ไปดูแล้วตายก็โอเคไม่เป็นไรดู
0: บางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
3: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
1: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
0: จี
1: ด
0: าก้อนเนี่ยเตรียมพร้อม
2: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
3: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
1: คือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงเคมีเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
3: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปนะเอาโรงพยาบาลนั้น
1: ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อ่ะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กระตันมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
3: บางทรายเลย
1: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้เคมีครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้เคมีมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่มั้ยเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สแวกต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เตรียมไว้ก่อน
1: เป็นแนวแฟชั่นไป
2: แสดงว่าช่วงเคมีของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่ทรุดมาก
1: คือเคมี6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บเคยเป็นงูสวัสดิ์กัน
1: ใช่ให้เคมีครั้งแรกก็เป็นช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ์
0: คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนเคมีมันออก
1: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
3: ก็รักษาแป๊บเดียวอีสายวัยเด็กก
1: ันใช่เหมือนตัวอีสุกอีสาย
2: ทานอาหารได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
3: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
1: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ห้าที่หกที่แบบว่า มันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
0: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
3: ช่วงก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
1: มันไม่อยากกินแล้ว
3: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้ว
0: นี่คือคีโมครั้งที่5
3: ค่ะ
1: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
0: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
1: ใช่ๆ
0: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
3: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
0: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
3: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินเนี่ยแล้วเราจะห่วงเขาไม่เขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
0: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
3: โอ้ถ้าไม่กิน
0: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแลถูกต้อง
1: ใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
0: ครับ
2: แล้วอารมณ์นะคะเหวี่ยงไหมคะ
3: จะมีเวียงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็ไม่เชิงเวียงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
0: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เวียง
1: ไม่เวียง
2: แล้วพี่เลสเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
3: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
0: ครับ
3: ค่ะให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่บนหน้าเขาผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
1: ไม่ได้อัน
3: น
1: ั้
3: นมันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
1: ใช่
3: หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
1: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
3: ม
1: ี
3: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
1: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให
3: ้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
0: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
3: ต้องทำเอง
0: ปลอดภัยสุด
3: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมาส
1: ู่คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
2: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านแล้วใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณวันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
3: ไม่อยากสบตา
4: ตะกรอนกอด
0: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
0: ตามแหวนด้วย
4: ตามเพศสภาพ
0: โอ้ย
4: มันก็เซ็งนะครับ
2: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอ่ะเราก็ช่วยซะ
0: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วยจะไปยืนแบบมันดูแปลกไหมมันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
0: ดีจังเลย
2: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
3: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่านขั้นตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงข
1: ั้น
3: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
2: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อนายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดอะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อแล้วพี่บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะคำร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
1: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
3: ไม่เวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
5: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
3: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
5: มารูปไหน
3: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
2: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
2: หวานมากเลยอ
5: ่
2: ะ
5: พี่แอนคำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
2: พี่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
1: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
3: ก้นเปรี้ยว
2: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
1: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทำที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
5: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดเกาะของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
1: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
5: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
1: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
3: ทำตัวยากมากเยอะมาก
1: หรือแบบว่า
3: คนก็ลำบาก
1: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
3: เหวี่ยงคนอื่น
1: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งหูมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองและคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
6: พุทธังสารนังคัจฉาม
4: ีซาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
6: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสะว้า
1: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อเนี่ย
1: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
7: ใช
1: ่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
1: เ
4: ดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
1: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
1: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
1: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: เดี๋ยวหยุดอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้ฮ่าเมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ย
0: ซ้อมเลยนะเวอร์ทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องชลพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือกมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผักคณะผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ทีนี่ก็มาอวยพร
1: กันนะมาเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิงสองคนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: มา
0: เป็นอะไรเกาหลี
1: เกาหลีนี่แหละ
0: เออไม่ได้หรอก
1: 5 6 7
0: ใช่เฮ้ยลำระบำจังก่อน
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมา
4: ฝากอะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
5: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆ
3: ก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
6: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
5: พี่แอนค่ะ
6: พี่แอน
4: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลังเลยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะตับเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วก็ทำให้พี่เล็ก กลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
4: ้ตอนนี้เขาติด
5: แบบติด
4: ทุกวันเลย
5: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงค์แข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่างคือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180โยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
5: ก็ทำได้หมด
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
4: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์

0: จะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
2: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
1: ฟังแล้วก็บางทีก็มาสวดบ้างบางทีก็มาฟังเงี้ย
2: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
0: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการนะเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
1: หลีกเลี่ยง
0: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทำให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
1: อยากได้พี่รักไหมคะ
0: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็คงลำบากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นได้กันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
1: หรือพี่เล็กเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
2: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
0: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อเหรอตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไป อย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
2: ค่ะนี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
1: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องถ้าเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
0: ชีวิตจริงยิ่งจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
1: อยู่แล้ว
0: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
2: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
0: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
1: มันออกแบบไม่ได
0: ้เ
2: อออะไรก็เกิดขึ้นได้ปาฏิหาริย์ย่อมม
0: ีใช่ใช
3: ่ที่อันที่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
0: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ
1: จ้ะ
0: เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน
1: จ้ะ
0: ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกันอย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอ่ะอย่างไม่ต้องลำบากอ่ะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเขามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
1: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยอะแล้วก็ดูแลน้องๆดีมากให้ความรักดีมากปกป้องคุ้มครอง
3: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอ่ะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
1: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
2: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิ้นก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะรู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเบี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังเราก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตกับคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
2: คุณอู๊ดล่ะครับ
5: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้ คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
2: เพราะคุณฐานะผู้ดูแลเหมือน
5: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับ ผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกันซุดลงไปเลยมันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าและผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
2: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เสียสละฝั่งหนึ่งก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
3: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถนำลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งจังเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมครับมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นครับครูพิตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1คะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วน เรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่หนึ่งเพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธาน

0: และคำว่าแปลงล่ะนักเรียนคำว่าแปลงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองเออใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่
1: 2
0: ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
2: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
2: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
2: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
2: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
2: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
2: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
2: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
2: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลย

0: หรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนเหรอคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย

0: ็นอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบคุณครูเสียงดังๆเลยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: คำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือ

0: พนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินอ่ะชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาอ่ะถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเป็ดสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4 ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบนี้ค่ะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้บอกว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคะนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
0: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหน
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียน

0: หน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครู

0: ้อยครับ
1: เฟย่าค่ะ
0: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
1: เขียวมาก
0: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติกับน้องเฟย่า
1: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
0: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ย่าถึงแล้วนี่2ท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่าสวัสดี
1: คร
0: ับ วันนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
1: ่เราทำนาเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
0: ์ครับ
1: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระหว่างต้นไม้กับสัตว์ที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
0: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติของมัน
1: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
0: แล้วก็พึ่งพากันคนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
1: ้
0: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
1: ้
3: และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
1: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีเด
2: ็
1: ดปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองชุนเจือช่วยเหลือกันเอง
0: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
1: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านรับเป็ดก่อน
0: อ๋อจะผ่านรับเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: เชิญเข้าไปย่าไปดูเป็ด
1: อ้าวเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
0: เป็ดเข้าข้างในอยู่ข้างในอ
1: ยู่ที่นั่นเลย
2: เย
1: ้ครับโอ้นี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวฮะกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ป่ะครับผู้ใหญ
0: ่เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่อ๋อ
1: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีแคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต
1: ่
3: ว่าเอามาเพาะพันในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเค้
0: า
1: แล้วพี่เอี่ยเอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นข้าวแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลนเหยียบหญ้าก็ตาย
1: ก็คือได้กินวัชพืชกิน
0: กินวัชพืชแล้วกินแมลง
1: แล้วปกติผู้ใหญ่
0: แล้วก็ได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะพอมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ
0: ่ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข
1: ่อ๋อปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่
0: มันบอมไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟย่าสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ตออีนอค่ะหรือก็พูดว่าเท้าค่ะ
1: อ๋อโอเคเท้าเป็ดแตกต่างจากเท้าไก่คือเท้าเป็ดกับเท้าไก่มีความแตกต่างกัน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าเป็ดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นพังผืดอะค่ะของเป็ดซึ่งลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำทำสามารถทำให้เป็ดเนี่ยสามารถว่ายอยู่ในน้ำได้แล้วก็จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเท้านี่ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็ดกับไก่แล้วเนี่ยเท้าเป็ดเนี่ยจะช่วยในการย่ำบนพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะราบมากกว่าเท้าไก่แล้วก็ที่สำคัญอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเป็ดก็คือปากเป็ดใช่ไหมคะท
1: ี
3: น
1: ี
3: ้ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็ก
1: ๆ
3: งับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช่องชัยคุณดินหาม
1: ันจะเหมือนเขามีความไวกับการ
3: รับ
1: สัมผัส
3: ใช
1: ่แยกแยะ
0: แยกว่า
1: คือ
0: เป็นเศษ
1: ไอ้อันนี้กินไม่ได้ออกไป
3: อ
1: ันนี้กินได้กินอย่างเงี้ย
3: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้ไหมคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
2: ไม่รู
1: ้แยกไงน้องเฟย่า
3: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าว
0: ๆครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆนะว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
2: ให้เขาไปทำสน
1: ธิงั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
0: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาแล้ว
0: ครับผม
1: โอเคต้องรีบปล่อยแล้ว
0: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: ป็นไงเห็นเป็ดวิ่งเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดิม
0: มันจะวิ่งเร็วกี่ทุกครั้งเลยครับ
2: มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: แย่งกันลง
0: ใครไปก่อนได้กินอาหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปของหน้าไปก่อน
0: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสัญญารู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยทำไมมันแดง
1: ไม่รู้อ่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้เนี่ยไข่มันถึงแดง
3: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
0: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: มีเยอะแยะเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
2: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
0: เด
2: ี๋
0: ยวลองไปดูฮะเจออะไรก็ว่า
2: จะดูอะไร
1: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้เลยครับได้เลย

0: ผู้ใหญ่ครับบ่อเนี่ยผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงปลาป่ะครับ
1: ใช
0: ่แล้วไอ้ทางน้ำที่เป็นรูเข้าไปเงี้ยครับอันนี้คือผู้ใหญ่ไว้ทำอะไรครับ
1: ให้ปลามันขึ้นไปกินแมลงในนานี่ไง
0: ปลาปลามันขึ้นไปกินแมลง
1: ปลาดุกปลาหมอเนี่ยเขาจะกินพวกแมลงเป็นหลัก
0: ครับ
1: กินจะกินเนื้อ
0: ปลาปลากินเนื้ออ่าก
1: ินแมลงกินเนื้อเพราะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากมัน
0: ถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำมันแห้งครับ
1: มันก็ลงมาอยู่ในนี้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นว่านาข้าวบางครั้งก็มีน้ำ
1: ใช่ฮะเวลาปล่อยแห้งปลาก็ลงอยู่ในบ
0: ่
1: อพอเราอยากให้มันขึ้นกินข้างบนแล้วก็วิทน้ำใส่เข้าไปให้มันเยอะปลาก็เข้าไปกินถ้าไม่อยากให้มันกินก็ปล่อยน้ำแห้งดินโผล่ปลาขึ้นไม่ได
0: ้อ๋อพอดีจังเลยครับเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มีอาหารการกินแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็ไม่โดนพวกแมลงกินด้วย
1: ก็ช่วยไงธรรมชาติบำบัด
2: แล้วปลาหายไปไหนหมดคะเนี่ย
1: อ๋อปลามันก็หลบอยู่เนี่ยแต่นี่จับไปให้ดูแล้วอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูมากแล้วค่ะ
1: มีให้ดูอ้าวนี่น้องพยาบเนี่ยคุณผู้ใหญ่เอาปลามาให้ดูเห็นไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: ครับ
2: ปลาดุกแน่ๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
0: อันนี้ปลาดุก
1: ปลาดุกอันนี
2: ้รู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
1: นี่รู้จักปลาไหน
2: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
1: ปลาด็อกเตอร์
0: นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
1: ู้จักไหม
2: ปลาหมอ
1: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
0: ปลาด็อกเตอร
1: ์เนี่ย
3: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูก
2: ค่ะ
3: ในขณะที่ตัวนี
2: ้ไม่มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ด
0: นี่ครับอยากเห็นชัดไหม
1: จะให้ดูไหม
2: ทำไม
0: นี่ครับผู้ใหญ่ครับ
2: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
3: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
0: ครับ
3: เพื่อที่จะชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
0: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
3: ี่
0: ย
3: ใช่แล้วเพราะว่าเขามีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะ มีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
0: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู้
2: ผ
0: ู้
2: คะ
0: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
1: ังมีกบอีก
2: กบปะคะ
1: เอามากินแมลงในนา
0: ผู้ใหญ่เลี้ยง
1: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลยนี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องขย่าเห็นกบแล้วปะจับได้ไหมจับเป็นไหมเห็นไหม
3: เฟย่าค่ะเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
2: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงสูง
1: เ
2: ยียบ
1: ทำพี่โอ้เหมือนกบเลย
0: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
3: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
2: ไม่รู้ค่ะ
3: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้น
2: ค่ะ
3: ซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งแมลงหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
0: ้
3: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายใน

0: งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไป
1: เฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
2: ไม่รู้ค่ะ
0: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหางคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
2: ็มีหาง
0: ใช่
2: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
2: เหมือนปลาค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
3: า
0: แล้วก็ขาหน้าจะตามมาหลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลง
1: จนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
3: ครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ให้นาข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
2: ่อ
3: ก็มีประโยชน์กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน์กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
4: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างแล้วมั่งเหลือก็เป็นของผมอย่างว่าแหละ
3: ก็แบ่งกันแบ่งกัน
4: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได
3: ้อ๋อ
4: จับกินได้
3: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
4: กับเราได้เป็นอาหารเราได
3: ้
4: เดี๋ยวพาไปดู
3: ครับ
4: เชิญครับเชิญ

0: นี่เสียรู้จักไหมนี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่าคะ
0: ใช่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งเลยเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพูเท่าไหร
0: ่โน่นอยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: ค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องมาจมน้ำแล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: รูปูเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: แล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: ทำโทษมันนี่นะ
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันขุดเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: เดี๋ยวผมรอพี่ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: เข้ามาแล้วนี่น้องเฟย่าดู
1: เฮ้ยมันไม่มีบอคะ
0: จับอย่างนี้จับข้างหลังมันเนี่ยจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างนี้แล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่างนี
0: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมรู้
1: ไ
0: หมถามคุณหม
3: อเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่8
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่มั้ยคะมีกล้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีกล้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นมั้ยคะ
2: คร
3: ับ แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
3: อืมฟาย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงที่เขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้
2: อง
3: ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้า
2: คือถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลยทางด้านข้างแทน
2: เดินเหมือนปูงี
0: ้น้องเฟย่านี่ไงรูหนูเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในเนี้ย
2: ครับ
0: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
2: ้
0: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
2: ครับ
0: เขาจะอยู่รู
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
1: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกเนี้ย
0: หนูนากินทุกอย่าง
2: กินหมดเลย
0: กินถ้าให้มันกินกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะ มีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะนะเวลาข้าวออกลุงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
2: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
0: กินทุกอย่าง
2: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวสัตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
0: ปูหอยกิน
2: หอยกุ้งเหรอ
0: นี่ไงนี่ไง
2: กินหมด
0: เราจะกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษ
2: หอยเนี่ย
0: มันกิน
2: แหละแหลกลาเลย
0: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
3: แต่ไม่กินเปลือก
0: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
2: กินทุกอย่าง
0: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
2: ครับ
0: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
2: คือจริงๆแล้วหนู
0: มันก็มีประโยชน์ไง
2: หนูที่ท้องนาเนี่ย
0: โลละ200
2: โอ้โหแพงมากเลยฮะ
0: แพงมาก
2: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยสารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
0: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
2: ครับ
0: มีหนูพุก
2: ครับ
0: หนูท้องขาว
2: ครับ
0: แล้วก็หนูลิง
2: เดี๋ยว
0: ไปดูไหมลุงดักไปให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
2: อ๋อได้มา2อย่าง
0: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
2: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
0: เอาให้ดู
2: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
1: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
0: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดู
2: นี่ดู
0: สังเกตยังไง
3: ต่างกันเลย
0: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
1: และหนูพุกก็จะตัวดำตัว
0: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดุเห็นไหม
2: ดุคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
0: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
2: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
0: ไม่เหมือน
2: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้
0: ไม่ได้
2: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
0: กินแหลกลาน
2: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
0: เร็วมาก
2: เร็วมากถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
0: คลอกเลย
2: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพูดออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
0: แพงด้วย
2: ปูก็กินได
0: ้
2: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับ ผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นเราก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: อืมครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
3: ขอบค
0: ุณมากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

0: อย่าทุกข์เขาอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของเรากำลังเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการทดสอบอะไรบางอย่างและจะมาพบกับท่านผู้ชมในช่วงสำคัญท้ายรายการครับหากให้พูดถึงการเดินทางในโลกปัจจุบันที่รวดเร็วสะดวกสบายที่สุดก็คงไม่พ้นการโดยสารด้วยเครื่องบินที่จะพาเราบินข้ามไปยังซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดายและเทคโนโลยีในยุคนี้ก็พัฒนามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงราคาค่าโดยสารที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางอย่างมากทั้งปัจจุบันและในอนาคตหากจะให้พูดเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินก็ยังมีให้เราได้เห็นตามข่าวทั่วโลกดังนั้นในตอนนี้พวกเราทีมงาน Why Survival จะขอพาท่านผู้ชมไปร่วมทดสอบและเรียนรู้การปฏิบัติตัวเองให้มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการคำนึงถึงอย่างสูงตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมานะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบมาตรฐานการบินเนี่ยยิ่งต้องควบคุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควบคุมทางด้านความปลอดภัยของการบินเป็นหลักเลยต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ผ่านตามเกณฑ์ที่เขาบอกเราถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบินในตัวของนักบินก็ต้องมีการทดสอบก็คือจะมีการเข้าซิมูเลเตอร์เป็นเครื่องบินจำลองซึ่งจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ที่เหมือนจริง

0: มากๆเหมือนกับของจริงเพราะฉะนั้นเราจะมีการเข้าซิมในทุกๆ6เดือนเพื่อใส่เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วดูว่าเฮ้ยเราถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอของจริงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกสามารถแก้ไขได้โดยปกติเราจะฝึกไว้เลยว่าถ้าเทคออฟขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับแล้วเราจะไปต่อยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด
1: ในการฝึกครั้งต่อไปของเราจะมีเอนจินไฟนะครับผมเป็นเทคออฟขอให้นักบินทั้งสองเตรียมตัวได้นะครับ

0: Evacuate.
1: Evacuate now.
0: One fire.

0: ทุกๆ6เดือนที่เราเทรนนิ่งกันเนี่ยเขาจะมีคอร์สซิลิบัสมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Engine File หรือว่าเรดาร์เสียวิทยุเสียการสื่อสารทำไม่ได้หรือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องมาเจอในซิมูเลเตอร์ก่อนเพื่อที่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีสติอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันเป็นประจำอยู่แล้วเราเข้ามาฝึกในซิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราเคยเจอซ้ำๆอย่างน้อย2ครั้ง3ครั้งเราก็จะตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับ Human Error เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากแต่เขาก็มีการควบคุมพยายามให้อยู่ในกรอบให้เกิดอุบัติเหตุจาก Human Error เนี่ยให้น้อยที่สุดโดยการจับคนมาเทรนนิ่งร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพความปลอดภัยเป็นภาพเดียวกัน
1: สถิติมาทั้งหมดเนี่ยเทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยจะเป็นเฟสที่เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเวลาลูกเรือแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยควรจะทำยังไงลูกเรือจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคช่องทางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บางทีช่องทางฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังคุณเองถ้าได้แล้วเวลาเราออกเราจะออกตรงไหนได้บ้างประตูตรงนี้ถ้าตรงนี้เกิดพังขึ้นมาจะทำยังไงอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้นะ
2: เมื่อเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ต้องรับฟังกฎระเบียบบนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะทุกสิ่งได้กำหนดมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นครับโดยในครั้งนี้เราได้รับการอนุญาตในการถ่ายทำเป็นพิเศษเพื่อแนะนำอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสุดที่ท่านผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์จากสารคดีของเรามากที่สุดตั้งใจฟังให้ดีนะครับ
0: อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารทุกท่านควรจะตั้งใจดูในการทำการบินทุกครั้งนะครับที่จะมีลูกเรือมาคอยสาธิตให้เราชมอันนี้คือออกซิเจนมาสซึ่งออกซิเจนมาสตัวนี้นะครับจะดรอปลงมาออโต้จากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะของทุกท่านเมื่อมีดีคอมเพรสชันเกิดขึ้นในเคบินนะครับเมื่อดรอปลงมาอย่างนี้ดึงลงมาเลยแล้วใส่ครอบจมูกแบบนี้ได้เลยนะครับถังดับเพลิงนะครับเราอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วถือตั้งตรงแบบนี้ดึงพินที่มือจับออกแล้วก็ฉีดไปที่ฐานไฟครับไลฟ์เวสต์นะครับชูชีพที่คอยช่วยเราไม่ให้จมน้ำซึ่งจะเก็บอยู่ใต้เก้าอี้ของผู้โดยสารทุกท่านนะครับดึงออกมาก็จะมีถุงแกะออกมาจากถุงจะเป็นชูชีพสีเหลืองๆแบบนี้มีไฟตรงนี้เรืองแสงอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำนะครับสายคล้องข้างล่างจับมาคล้องด้านหน้าก่อนออกจากเครื่องตกพินสีแดงนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้ชูชีพของเราพองลมถ้าเครื่องพองลมไม่ทำงานสามารถเป่าลมที่ท่อข้างนี้ได้ครับถุงใบนี้นะครับเราจะมีโอกาสเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราแลนดิ้งลงในน้ำเพราะว่าถุงนี้มันจะแอบอยู่ในแพของเราหรือเรียกว่าสไลด์ลาฟของเครื่องบินนะครับซึ่งในถุงเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่คอยช่วยเหลือให้เรายังชีพได้ในตอนที่เรารอความช่วยเหลือจาก Search and Rescue นะครับหยิบออกมาจากถุงนะครับก็จะมีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟฉายใช้น้ำในการแอคทีเวตนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านตัวนี้จะเป็นพลุใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อเห็นว่ามีเครื่องบินหรือคอปเตอร์มาช่วยเหลือเท่านั้นนะครับแล้วค่อยยิงขึ้นฟ้าเป็นแฟลร์นะครับผม C-Dye Marker เป็นอุปกรณ์ที่ไว้โยนลงไปในน้ำมันจะมีสารเรืองแสงทำให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจากทางด้านอากาศเนี่ยจะมองเห็นว่าเราขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรนะครับและอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่องไปหาเครื่องบินหรือคอปเตอร์ที่กำลังมาช่วยเหลือเราและเมื่อเราส่องไปหาเขาเนี่ยกระจกตัวเนี้ยเราจะทำการสะท้อนแสงแดดไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้โดยเล็งจากรูตรงนี้นะครับถ้าคุณโชคร้ายมากๆจริงๆไม่เหลือลูกเรือแล้วแม้แต่คนเดียวไม่เหลือผู้โดยสารคนอื่นแล้วจะหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ไหนให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ต่างๆตามที่เก็บสัมภาระด้านบนนะครับตาม overhead bin หรือตาม emergency exit ประตูทางออกเนี่ยก็มักจะมีอุปกรณ์ยังชีพเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีกล่องที่เป็น medical kit จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับในกล่องนั้นก็จะมีทั้งยาเข็มฉีดยาสายรัดวัดความดันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แอดวานซ์ขึ้นมากว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าประสบกับอุบัติเหตุและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตจริงนะครับ
2: เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศแรงสะเทือนหรือมีเหตุเครื่องกำลังตก การที่เราก้มตัวให้พ้นจากส่วนหัวของเบาะด้านหน้านั้นจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากสิ่งของอยู่ด้านหน้าห้องโดยสารหล่นกระแทกมาที่ศีรษะของเราได้เพราะสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ในขณะเกิดเหตุได้ครับเมื่อเครื่องบินตกและไฟดับให้เราหมอบต่ำและค่อยๆมองหาเส้นสะท้อนแสงที่พื้นโดยสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและพาเราไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินได้กรณีมีควันไฟจะต้องนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันเข้าปอดและทำให้หมดสติได้และพยายามหมอบต่ำกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ใต้ควันไฟให้ได้มากที่สุดและพาตัวเองออกจากเครื่องบินผ่านประตูฉุกเฉินให้ได้อย่างเร่งด่วน
3: ในตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องบินเล็กครับซึ่งก็มีประเภท2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งหรืออาจจะเป็นคอปเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินประเภทนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวหรือท่านที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการบินอย่างเช่นงานสำรวจก็เป็นไปได้ครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกฎและข้อระเบียบในการขึ้นเครื่องบินประเภทนี้กัน
2: เราได้พาท่านผู้ชมเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กซึ่งดูจากเครื่องบินแล้วดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวความสูงครับแต่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายด้วยการบินท่องเที่ยวชมวิวด้วยเครื่องบินขนาดเล็กก็มีเยอะเช่นกันครับในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการโดยสารด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและการเตรียมตัวในการโดยสารได้อย่างปลอดภัย
4: สำหรับเครื่องบินที่เรามาทำการบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีความสามารถในการทำการบินนะครับการผลิตเองก็ต้องมีแม่แบบที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับเครื่องที่นำเข้าก็จะเป็นเครื่องที่มีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศแล้วมีการเซอร์ติฟายมาจากต่างประเทศแล้วอาจจะเป็นการนำเข้ามาทั้งลำหรือเป็นชุดคิดเข้ามาประกอบโดยช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทในการประกอบเครื่องหลังจากประกอบเครื่องแล้วก็จะมีการเทสไฟลท์ทำการบินอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้วก็จะมีการทำเซอร์ติฟิเคทอีกอันนึงก็คือเซอร์ติฟิเคทออฟแอร์เวอร์ทีเนสเครื่องมีความสามารถในการทำการบินมีความปลอดภัยสำหรับทำการบินนะครับ
2: แล้วเครื่องบินขนาดเล็กได้มาตรฐานหรือไม่มีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือไม่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แค่ไหน
4: การบำรุงรักษาเรียกว่า schedule maintenance เราจะต้องทำตามขั้นตอนโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นตามห้วงระยะเวลาตามชั่วโมงบินมันก็จะมีตารางการบำรุงรักษาต้องให้ช่างที่มีเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นมาทำการตรวจเครื่องยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ประกอบอยู่บนเครื่องบินนั้นให้มีความสามารถในการทำการบินได้ตลอดเวลาครับอันนี้สำคัญสำหรับเครื่องนี้ก็คือเรื่อง limitation ของลมเราก็ต้องดูเช็คสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมลมแรงไหมลมกระโชกไหมอุตไลคือเป็นอากาศยานเบาพิเศษเบา

0: มากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแรงลมมากๆหรือลมกระโชกก็จะทำให้การบินด้วยความยากลำบากถ้าเกิดลมกระโชกแรงหรือเกินลิมิตก็อาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายปีกหักลวดขาดหางหักเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้
1: เมื่อเราได้เห็นการเดินทางด้วยเครื่องเล็กกันแล้วทำให้เห็นว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันตามข้อกฎการบินอย่างเข้มงวดช่วงบ่ายของวันที่27กันยายนพุทธศักราช2557ได้เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในขณะที่กำลังทำการบินไปทางตอนเหนือของพม่าจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีกัปตันชัชวาลท่านทองนักบินผู้ช่วยชาวพม่าและผู้โดยสารชาวพม่ารวมเป็นจำนวน3คนหายตัวในป่ากว่า11วันในขณะที่คนทั่วโลกถอดใจว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนกลับถูกพบเจอและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ในเช้าของวันที่7ตุลาคม2557โดยเราจะขอย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตเพื่อเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากเรื่องจริงกันครับ
2: ชาวพม่าซึ่งเป็นนักไต่เขาขาดการติดต่อหายไปก็เห็นว่าเครื่องเราเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลืออยู่แล้วก็เลยติดต่อให้เครื่องเราบินกลับไปช่วยเขาอีกทีทางทีมงานก็จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดต่อกับทางปลายทางเส้นทางสภาพอากาศบินได้ไหมกว่าจะบินได้ก็บ่ายสามโมงบอกว่าสภาพอากาศบินได้ดับละบินเข้าไปช่วงบินไปมันก็ปกติฮะอากาศก็แจ่มใสจนกระทั่งมันเหลืออีกประมาณ28นาทีค่อนใหม่จะถึงที่หมายไฟมันแลบกับฟ้าผ่าอยู่หลังก้อนเมฆใหญ่ดำทะมึนทึนเลยซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะไปซึ่งเราเข้าไม่ได้แน่เราขอยกเลิกภารกิจขอแบ็คแพ็คกับสนามบินภูเต่าช่วงที่เราบินบนกลับมาแล้วหลบลงมาชั้นเมฆอีกชั้นหนึ่งเราก็มาเจอกับกลุ่มเมฆเป็นพายุเมฆซึ่งเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนไม่ทันอะไรที่เราจะตั้งตัวมันเข้ามาไปไม่ได้แล้วลงพื้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เข้ามาพับอยู่เหนือยอดเขาซึ่งเราเห็นอยู่ไรๆนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวยิ่งลมยิ่งแรงยิ่งนั่นแล้วมันเครื่องก็เริ่มพัดเปเครื่องมันก็จะสุดก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องลงดีกว่าเอาเครื่องลงโดยที่เราตั้งใจเอามันลงเนี่ยเราจะปลอดภัยกว่าดีกว่าเราไปชนไปกระแทกกระทันก็เลยดึงเอาหางจุ่มลงไปในพุ่มไม้ซุกลงไปในพุ่มไม้เพื่อให้ตัวเราจะได้มีส่วนซัพพอร์ตมาให้เรากระแทกพื้นแรงพอหลังจากเครื่องลงมาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสกีใบพัดอะไรมันหักหมดแล้วออกมาจากเครื่องเสร็จเราก็ช่วยกันเอาขนอาหารสัมภาระเสื้อผ้าขนออกมาให้ห่างเครื่องที่สุดเพราะเดี๋ยวกลัวไฟจะไหม้หรือเครื่องจะระเบิดวางแผนกันว่าจะต้องมีคนเฝ้าเครื่ององเมียตูซึ่งนักบินอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาสาที่อยากจะเฝ้าเครื่องแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่ากะว่าเดินไปประมาณ3วัน4วันนี่ก็น่าจะพ้นเราก็เตรียมเสบียงไปถ้าเราอยู่ที่เครื่องเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปกี่วันเราก็ให้คนอีกคนหนึ่งรออยู่แล้ว2ฝ่าย2ทาง2โอกาสต้องพยายามเปิดโอกาสนะให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนให้ได้การสื่อสารเช่นจุดไฟจุดควันให้เด่นขึ้นมาโดยในธรรมชาติในความสงบในความนิ่งของธรรมชาติให้มันเกิดการเคลื่อนไหวให้มันเกิดการผิดปกติจากในธรรมชาตินั้นซึ่งใครมาเห็นเข้าจะได้รู้ว่าณจุดนี้มีมนุษย์อยู่ผมจะไปเอาเสื้อผ้าซึ่งมันมีสีฉูดฉาดอะไรเนี่ยเอาไปห้อยตามกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งถ้าเผื่อเครื่องบินมาบินพับเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าถ้าพวกนี้ออกมาแขวนได้เนื่องจากต้องมีคนรอดชีวิตต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนที่มาช่วยเหลือเรานั้นได้รู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พืชหรืออะไรเราไปเจอในป่าซึ่งเราไม่รู้จักที่มาที่ไปเราก็ไม่กล้ากินก็ได้กินแต่น้ำน้ำก็คือเราจะฟังเสียงตลอดเราเดินให้ตรงที่สุดเพื่อลดระยะไม่ให้เดินอ้อมและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมีน้ำให้เราได้กินนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตลอดได้อาศัยกินน้ำกับลำ

ข้ามไปทางนู้นข้ามมาตรงนี้เพราะเราจะเดินตามลำน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าบางทีกระแสน้ำมันก็แยกซ้ายแยกขวาเราก็ต้องไปเส้นที่เราจะต้องไปมันก็จะต้องข้ามน้ำ

ทำเลที่บังฝนเพราะมันจะมีฝนส่วนมากเราจะอาศัยใบตองป่าใหญ่มากใบใหญ่เอามาสัก3ใบส่วนหนึ่งตัด3ใบ4ใบเอามาปูนอน2ผืน2ใบแล้วก็มาห่มเป็นผ้าห่มนะก็ช่วยได้กันได้สัก4โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแล้วเราก็จะหมดแรงพอดีคืนไหนก่อกองไฟได้มีไม้แห้งก่อกองไฟได้เราก็จะก่อไม่ได้ก็ทนสภาพไปต้องทน

ต้องมีปีนบ้างเดินลงบ้างเดินปีนเดินอะไรก็โดนหมดอ่ะหนามพวกอะไรเละเทะหมดก็ช่างมันคือต้องการจะเอาชีวิตรอดเราไม่กับไอ้เรื่องเขาหลอกบอกเปิดอะไรพวกนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวนะแล้วก็รองเท้ามันกัดซึ่งเราก็ถอดไม่ได้เพราะเราเหยียบก้อนหินก็จำเป็นต้องทนเจ็บอยู่ไปนะจุดที่ข้ามน้ำเนี่ยคือเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเผื่อจมน้ำหรือล้มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลุกเพราะกระแสน้ำมันแรงมากแล้วน้ำเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบถึงเอวตื้นสุดก็ประมาณเข่าและหินมันค่อนข้างจะลื่นมันต้องตั้งหลักให้ดีเดินข้ามระยะข้ามแม่น้ำเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เมตรจะต้องระวังไม่ให้ล้มถ้าล้มเราไม่มีแรงลุกเราก็จะไหลไปตามน้ำก็คงจะไม่รอด

0: ่วงนั้นเดินมาได้วันน่าจะเป็นวันที่8อ่ะวันที่8ซึ่งเราสังเกตจากพระจันทร์เราเดินมาวันที่8อ่ะเราก็เริ่มใจไม่ดีเฮ้ยเราจะไปฝืนเลยไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวสู้ปล่อยให้เขาอีกคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักเดินป่าเนี่ยเขามีชีวิตรอดเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาพวงอยู่กับเราบอกให้เขาไปเลยดีกว่านะเขายังมีโอกาสรอดเพราะยังไงเราไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงที่เราจะเดินอ่ะเราไม่คือพูดง่ายๆเดินข้ามน้ำนี่เราเดินไม่ได้แล้วเรายกขาไม่ไหวแล้วลุกก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมดแรงอ่ะหมดแรงครับหมดสภาพหมดแรงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องบอกให้เขาตัดเหมือนว่าตัดทิ้งจากเราไปซะเราเป็นภาระเขาแล้วกำหนดไว้ว่าภายใน3วันเนี่ยถ้ากลับมาช่วยได้ผมจะอยู่ถึง3วันแต่ถ้าเกิน3วันไปแล้วไม่ต้องรีบผมไม่ถึงแน่ผมไม่มีชีวิตแน่นอนผมตายแน่พอไอ้ช่วงที่จะไปเนี่ยวูเนี่ยฮะเขาก็มาขอโทษกราบขอโทษแล้วก็กราบลาเหมือนขอเข้ามาลาโทษกันซึ่งกันและกันเพราะว่ากะว่าหากใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็อย่าได้ถือโทษโกรธกันอะไรประมาณนี้เขาก็เดินออกไปหลังจากนั้นไปวันที่3พอดีขึ้นเขาก็เดินกลับมาหาเดินกลับมาเจอผมตอนสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นก็มีการหามผมอะไรติดต่อประสานเอาเครื่องมารับ
1: เมื่อการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการโดยสารได้และการที่เราต้องเรียนรู้การป้องกันตัวและวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เสมอบางครั้งความรู้ต่างๆ

นี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ครับและทั้งหมดนี้คือการทำการสาธิตการเอาตัวรอดจากเครื่องบินตกมาฝากท่านผู้ชมอย่างเจาะลึกโดยหวังว่าการนำเสนอของเรานั้นต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้ว่าโลกของเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหลักความจริงแท้ของมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้บนอากาศหากประสบภัยบนท้องฟ้าก็ทำให้เรามีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นเองครับและพบกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังๆก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค
0: ่
1: ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุมเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซล
1: ล์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผัก พืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างคร
1: ับกวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับ อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้ค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถาง

0: ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามา reuse ใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กะเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับ
0: เนี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สลัด
0: สลัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองริชวูดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกริมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรัวลาไม่เอาครับพี่รัวไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับ
1: โอ้โห
4: ก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: ตรงนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ค
3: ่ะ
1: ครับ
5: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายตกขวา
1: ครับผม
5: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
5: ชุดนี้ชุดประจำตัว
6: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี่
6: นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยครับ
6: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องลำบากนี่จะเป็นแบบ
6: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยนะครับแล้วของน้องลำบากล่ะครับ
7: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
7: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
7: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
5: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค3 4
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ถือ
4: มีทาน
1: ไม่ต้องจริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว
1: ่
6: าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ่ะเอา
8: เลยมากตอนนี้เรากำลังจะใส่สินโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้
8: ได
0: ้ขอบคุณมาก
9: เลยเมนูก็มี130 40
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
8: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
6: ร้อนอะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแรกคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
10: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80-100ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับ

0: ไม่ละครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: จิ๋วตังค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้ลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี
2: ่
1: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้โหรับนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่เท่าไหร่
2: ครับ
4: กี่ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพ่อค้าพวกเราก็มาบอกเห็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่า

มารุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมารุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะลุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

มิจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับอยู่นี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักร

0: ยานจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันและก็ลักษณะอาหารที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานพอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดเนี้ยจะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมได้ทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปใน lab ผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปจากนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค

0: อันนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์ก็อาจจะขาดแขนขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่อบรมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เสริมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราเท่านั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
1: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิร์ตซ์ถึงประมาณ25เฮิร์ตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิร์ตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
2: seismic wave
1: ครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาพพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายเขาได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยๆแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้ว

ก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ย

0: ็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรเงี้ยครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอราจิกฟีเวอร์หรือช็อกกับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่

0: ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านครับยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนระบบที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวม่วงตัวม่วงก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
0: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์เด็กที่1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับเด็กที่1ก็จะไม่เป็นเด็กที่1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

ออากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
1: พูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้
1: วมาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
2: ไม่ปกติ
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
1: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
1: แล้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
2: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญตามมา
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่
0: โอเค
2: หลุดล่อน
0: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
1: บัวเก่า
2: บัวเก่า
1: ที่เราพูดถึง
2: ใช่ๆที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
1: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่พงศ์เดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
2: ั
0: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อ
1: ลองไว้ตรงน
0: ี้อ๋อลองตรงนี้พอรู้ซะหน่อยกล้องแบบใช่ตรงนี
1: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะก็ไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เท่สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ป่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC อ่า
3: ใช่
0: แล้วก็
3: ติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตักง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เฮ้ยเก่งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วพวกพื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: ผนังนึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่ง okay. เขาจะมีสีให้เลือกเยอะมาก okay. ตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงจริงบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียว
1: ทน
2: มีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให
1: ้ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
1: 2นิ้ว
2: 3นิ้ว
1: เออ
2: แล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
2: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
2: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซน
1: โอ้ย2เซนก็มีหนาๆนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราเนาะ
2: ใช่
1: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ตอนนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
2: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
2: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
2: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
2: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
2: สะดวกแล้วก็
3: ให้เลือก
2: ด้วยนะ

0: ได้ผัวไม่กิน
1: ผัวไม่กินโดนน้ำได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน
1: ใช่ก็จริงก็จริง
3: ราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเม็ด
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่ต้องติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: ดาษมาทำไปแล้วก็ทำทั้งสีเลยประมาณนั้นค่ะจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนเขาอาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: เราตีเป็นโครงนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้ที่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเรียบแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หนึ่งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็เกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนศักดิ์ครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้วว
2: ิหลายวันแล้ว
1: ไปที่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประมาณยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่
1: อม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ถูกต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยเรามาทํา MDF มันดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ Medium Density Fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้นเพราะกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกนี
3: ้

0: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนื่อยใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนเออไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแกทำทุกอย่างอยู่
1: ทำยังไงเอ้า
0: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเหนื่อยใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
0: ิ้
2: นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
0: ครับ
2: ฮะ
0: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
0: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
1: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
0: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
0: ส่วนขาใหม
2: ่ขาใหม่เราร
0: ูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
0: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
1: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
0: ของเยอะมากด้วย
1: ก็ต้องแข็งแรง
0: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
0: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
0: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
0: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
0: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
0: สุดยอดเลยนะฮะถ้าคุณจะบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
3: ้
0: ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ค่ะ
0: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
0: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
0: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
0: ใช้ตลอด
1: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12มิล
0: ก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
0: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
0: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกเดือยจะแข็งแรง
0: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
0: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โอ้นี่คือเดี๋ยว
1: ฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตัวได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
2: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู้และไอขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้ที่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บน้ำเคาน์เตอร
0: ์ต้องกี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีนใช่แล้ว
2: ต้อง
0: ขย่ง
1: เพราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้ถ้าสู
1: งกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได
0: ้แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่
0: อย่างที่พี่สาวบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหเนี่ยไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ
3: เริ่มสองไปยิ้มไปยิ้มไปยิ้มไปยิ้มไ
2: ปเดี๋ยวแค่ขยับเอา
3: ของพี่สาต้องเดินนะ
2: นะเดี๋ยวนะ
3: นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้ว
2: พี่ไปลองไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ทำ
3: ได
2: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลยให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่านี่ก็ยังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้าเกิดยกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเร
0: ื่องการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาไงแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ไหมใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกำลังทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ย เราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24

0: 4ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โบ
3: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อว่าจะบอกว่าจะไปเสียอย่างว่าจักมือก็ได้ว่าสำรองก่อนจะไปเตี้ยนเปลี่ยนในแยกหรือว่าต้นเดียวกัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพยัตตรวจหน้าพยัตตรวจอยู่ไหมฮ
6: ะ
5: จะไปผีแม่หน้าพยัตตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
7: สวัสดีจ้า
5: พอดีพยัตตรวจมันชวนมูไปนะเออ
8: ที่กินเขาต้ม
9: ปลาก
10: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
10: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแหละมันให้คืออยากเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าแซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
7: ฮะเต็มน่ะบาดีว่าน้องมาปากพวกคุณนั่น
11: แหละบ่เอิ้นมันยังคงนั่นแหม
12: บ่เอิ้นแล้วเราก็
7: ไปหาปลาบ่
13: โอ้อยากไปอยู่ประชาสัมพันธ
14: ์ค่ะไปประชาสัมพันธ์
15: ไปบ่จังก่อนนี่หลานซื้อบ้านได้ก่อน
7: น้องมาปาก
15: น้องว่าปางหรือว่ามันว่าบ่เรียบข้าวเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นจักได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้า
15: สอบมีด้วยสอบเป็นบ้าปะเนี่ย
7: สอบเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได
15: ้เนียนมาเนาะ
7: คัน
15: เบ็ดความ
7: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่นมปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วตึ๊ดได้โต๊ะไงเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
7: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
7: ๊ะ5โต๊ะ
1: เอามาเฮ็ดยังนักผ่าโต๊ะนี
7: ่เอาเอามาไปเลี้ยงเด็ก
15: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะมากินวะ
7: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูโอม
15: ยัง
7: อัง

0: Cái nhà này nè.
1: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
2: ์รับเริ่มจากคำสะพานอันละมากแต่ปินเบิ้ลเลย
3: ดินแบบนี้แหละเราเป็นคนดีของคนขอนแก่น
2: ครับเราเป็นคนดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
4: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับ ดีมี
1: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพ่อถือก็เอิญเพี้ยนมาล่องมา
1: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
3: เฮ็ดลูกหลงเปล่าดอกลูก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
5: เอา
4: จุ๊บงานเป็นยังวะ
5: แมวแมวนี่ปลาลาย
6: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
5: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
6: ไว้เห็นยัง
5: เอาไว้เลี้ยง
6: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
5: ให้มันใหญ่
6: เนี่ยเราไปหัวโต
5: กะเอาไปกิน
6: กินกับยัง
5: กินกับต้มสุ่มไก
6: ่ต้มสุ่มไก
7: ่หากินกันจังสี่แหละลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังสี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเขาเนี่ยแหละก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเขาแหละกินยังเขาก็เลี้ยวเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูล

0: เฮ็ดให้หน้าเฮ็ดให้อ้อย
1: เฮ็ดหลายบ่ครับ
0: บ่แม่น30ไร่ติลูกอ่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
2: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
3: เอามันกอดโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อย
4: โอ้ยโอ้ย
3: ไรมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
4: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นะ
3: เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนั้นน่ะเนาะว่านี่ห้ามมาแก้อ๋อจัดการก็สิไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้อแง่ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยน
4: ึงอ้าว
5: ลงมาแล้วก็หมดแดง
3: โอ๊ยคิดจะใครผัก
5: มีแต่หมดแดง

0: เขาจะไปแง่กันหลายบ่
1: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: แพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทเพิ่นติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
3: ลากเลยให้กับเป็ดป้อยพูดไหม
4: มันบ่แม่นแหงเข้า
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
4: โอ้โหมัน
3: ต้องเข้าดูบ่เข้าเลยให้เรากินได้ไหมไว้ป่าไข่มันข้าวมันกุหลาบบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่กุหลาบมันกว่ากันได้หรือคือกูตายแน่
5: ลอง
6: ก้อยคือก้อยเนี่ยนี่มั้ยมันได้อ่ะ
7: พวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยหมู่นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลากนี่ดีก็สิต้ม
8: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
7: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
9: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
10: I'm going to

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลอง

0: ทำกลางบรรยากาศให้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ในลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจอกก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้หอมหาเบิ่งอยู่ฮะอยู่อันเนี่ยอยู
3: ่เคยเจอมาแต่กัน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: นต่อสู้มาแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงมื้อนี้ล่ะต่อสู้มาแต่มกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่นําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็พากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวตะเกียบทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนถ้าหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เพชรได้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100ตรวจทหารจักกอรมน.จักอันใด

ใดมาคู่มู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะแต่แม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่

0: ใจดวงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
1: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
2: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
3: เขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายอย่างมีความหมายอย่างเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไดพวก
4: มาเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังไดอะติ
3: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระว่านี
5: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
3: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
4: ตายอยู่หม
3: ่องนี้
4: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
6: ค
4: ่ะเอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
6: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
4: มันมีกระสร้างถ้าประตูได้โต้ตานถ้าว่าประตูได้บันอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่กับวางสิแล้วเนาะ
7: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำเท่าไรมิดลจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมหิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมหิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง400ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี250ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต้น
2: ในส่วนของมหิดลเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายทําในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่มหิดลส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม MU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่า ในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง transformative education นะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจนมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมิดลก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกรรมสำหรับสูงนะครับ
0: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
3: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี้ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นไว้เป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี้ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องงูเห่าเนี้ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแตกมาจาก

0: เง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้อย่างไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางศรีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบสองแบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมี2แบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที่ตกลงมา
0: ที่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี้ยเกิดจากการย่อยสลายเนี้ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี้ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทําหน้าที่สืบพันธุ์ใช่มั้ยครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
2: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 4.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังนั้นการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการ

0: เสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็จะมีมากขึ้นนะครับ
1: ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้เนี่ยช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ําอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ําเนี่ยคอยชะลอน้ําให้น้ํามีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ําลงมาเนี่ยทําไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่มั้ยเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี่ยกำลังดอกตูมอยู่เนี่ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงเนี้ยเป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะก็เป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี้ยลูกของไคร้ย้อยเนี้ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี้ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี้ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสะบ้ารู้จักสะบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสะบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาด นะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็ไมไปหมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างงี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
2: ม
1: ัน
2: นกเอี้ยงอ๋อเหลือง
1: เอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร้อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร้นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโอโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไส้ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัดหนึ่งท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

0: เสื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกะหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานนะจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัย3เพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ถูกต้อง
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งกันชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้แต่ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเนื้อที
6: ่เราว่าวันอุทยานอะไรอย่าง
5: นี้วันอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทวนอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวนอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวนอุทยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องกัน
5: ไม่ใช่ครับ
7: นันทนาการ
5: นันทนาการนันท้องที่อย่างเดียวนะเราพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะร ถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได
2: ้ยาน
5: คือมีสัตว์เล็กกว่าอุทยาน
2: เป็นน้องอ่ะน้องง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว
5: ้คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆการน้องๆมาฝึกงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวนอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
2: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่ใช้เขาใหญ่ทับลานปางศรีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่เนี้ยจะมีถนน

0: 304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวทีละประเด็นนะอีกประเด็นนึงก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นนึงก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
1: เงียบ
0: เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นำของครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะไม่ไม่ไม่ไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาได้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเยี่ยงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้เอามาอันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับคุณจะตีก็มันเกิดแก๊กแก๊กแก๊กครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะกดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองเนี่ยมาลองดูก็ครั้งแรกเข้าไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอ่านนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อ

0: อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
1: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษานั่นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาวในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันเนี่ยให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักคณาจารย์ที่ดูแลโครงการเนี่ยเรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วเรานึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้กันถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
2: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
3: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่

0: ตอน
1: พื้นที่เป็นไงของยายแห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นค่ะ
2: ส่วนมาก
1: โดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
3: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
2: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยางจะสูงที่สุดค่ะ
1: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค่ะ
4: ใช
1: ่เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงงานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
4: ทำไมมันชื้นอ่ะ
2: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
3: ต้นไม้เยอะ
2: จากความชื้น
4: เก็บน้ำไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
4: ต้นไม้มันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดก็ไม่ชื้นแล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าก
4: ฎ3
1: ข้อ5ของการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะก็คือข้อแรกห้าม
3: ส่งเสียงดังนะคะ
1: เพราะว่าสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่ขอวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นแบบอินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะกันค่ะพบในป่าดิบชื้นในตัวขอวัน
4: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ์
1: เป็นป่าที่มันชื้น
4: มันต้องชื้นถึงจะจบ
1: เลือดควาย
3: เลือดควาย
1: ตัวผล
2: เมล็ด
1: จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็
2: เป็นอาหารนกเงือกค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดกีดแบบกีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือด
2: ควาย
1: เลือดควาย
2: หรือเลือดควาย
5: เลือดควายหรือเลือดควาย
4: น้องเงือกมันจะมาเจาะไ
1: หม
5: มาเอาผล
1: ออกผล
5: ผลก็เป็นสีแดงๆครับนกเงือกจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกนี้ครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: ตลอดทั้งปี
1: ใช่
0: ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้า

0: มาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เขาเข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่ธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นี่ก็ใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณและขออวยพรครับ
1: จริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆและเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
2: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Langer นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
3: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
4: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
5: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
6: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานในการแบบรักษาความสะอาดการแบบ ไม่เสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

0: ั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีเนี่ยขี้ขุยปูอย่างเง
1: ี้ยใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40 กว่า
1: ใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๋
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มันให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกัน

0: ด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
1: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับได้ไหม
1: จับข้างมันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเขียวนี
2: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
3: ติดเลย
2: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มีวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวแต่เปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
4: อุ้ยตัวใหญ่
5: ตัวใหญ่ด้วย
0: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมากพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
2: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อย อร่อยกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: วลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ครา
1: วนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: กับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: อันนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้โหนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: อ๋อถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มแล้วก็ผัดฉ่าได้หรือไม่

0: เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
1: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
0: จะมีช่วงเดือน8เดือน9มันจะมีปูนิ่ม
1: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
0: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
1: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: หนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
0: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
0: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
0: ะ

0: ปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยปูแสมสดต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้านเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้านนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องราวของท็อปทัวร์ที่มีสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องรักษากันนานค่ะ
1: เมื่อต้องรักษากันนานนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากก็คือคนที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเองครับเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อดูแลผู้ป่วยและไม่เพียงแค่นั้นครับต้องมีกำลังใจที่ดีมากซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่สาวและน้องสาวเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
2: แอนหรือทิพธิดาและเล็กหรือดวงหทัยสองสาวพี่น้องที่สนิทกันมากจากพี่น้องทั้งหมด4คนของตระกูลสัทธาทิพย์ทั้งคู่คือคนเขียนบทละครชื่อดังเมื่อถึงวันที่แอนพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเล็กน้องสาวผู้ที่อารมณ์ดีตลอดเวลาก็พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่สองพี่น้องต้องเล่นในบทบาทของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลคนป่วยละครชีวิตของทั้งคู่จะเหมือนหรือต่างจากบทละครที่พวกเขาเคยเขียนมาหรือไม่พบกับเรื่องราวของแอนและเล็กในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สาวของเราทั้งสอง
0: ใช่แล้วค่ะบ้านนี้พี่น้อง4คนผู้ชาย2ผู้หญิง2พี่แอนคือพี่สาวคนโตที่พาน้องๆทุกคนเข้าวงการบันเทิง
3: ใช่แล้ว
0: แต่แล้วพี่แอนก็ไปอยู่เบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทนานกว่า30ปี
3: โอ้โหนานจริงๆไม่อยากจะพูดถึง
1: ค่ะแม่พอพูดเป็นตัวเลขมันก็ดูนาน
0: เราจะคุ้นเคยนะคะปราณประมูล
3: ใช่เลย
0: ค่ะแต่ก่อนที่พี่เล็กกับพี่แอนสองสาวของบ้านนี้จะมาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันพี่แอนเองได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาก่อน
3: ก็แต่งงานแต่งงานไปอยู่แถวแถวโตริโน่ค่ะทางเหนือของอิตาลี
0: ค่ะ
3: 4ปี
0: ตอนที่พี่แอนอยู่ต่างประเทศพี่เล็กก็อยู่เมืองไทย
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่เล็กเนี่ยมีบทบาทในการดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยในช่วงนั้นค่ะคุณพ่อป่วยเป็นอะไรคะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยตั้งแต่คุณพ่ออายุ66แล้วก็ดูแลมาจนพ่ออายุ78เออ78ถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็ดูแลยาวๆมา
0: 12ปี
4: ค่ะ
0: ของพี่แอนเองจริงๆก็มีประสบการณ์เหมือนกัน
3: ใช่ก็คือสามีไง
0: ค่ะ
3: ก็ตอนที่สามีพี่เป็นลูคีเมียแล้วแบบเป็นแบบไทป์แบบเฉียบพลันด้วยค่ะก็คืออยู่กับสามี4ปีในการแต่งงานเนี่ยอยู่กันดีๆ2ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยจนแบบ14เดือนนะคะแล้วก็เสียก็เห็นทุกสีทุกอย่างของการเป็นโรคทำนองนี้โรคแบบที่คล้ายๆก็คือพวกมะเร็งอ่ะกลุ่มมะเร็งคือพี่ก็ไปโรงพยาบาลที่ตูรินเนี่ยพี่ก็อยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววันที่พี่แอนกลับมาจากอิตาลีก็คือวันที่สามีพี่แอนเสียก็เลยกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย
3: ใช่
1: แต่ทำไมกลับมาถึงมาอยู่บ้านพี่เล็กไม่ไปซื้อบ้านของตัวเองอยู่ครับ
3: เพราะว่าเล็กเขาก็อยู่คนเดียวไง
4: ใช่
3: แล้วมันจะแบบเป็น4คนแล้วก็มี4บ้านมันแล้วก็อยู่บ้านละคนละคนมันก็ดู
5: เปลืองทรัพยากร
4: แล้วตอนนั้นพี่ก็เริ่มพูดกับหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปลาทองพูดกันทั้งวันปลาทองทองรวยเงินแล้วเพราะเลี้ยงปลาทองเป็นเงินได้เต็มบ่อเลย
1: เพราะเหงามาก
4: ก็เนี่ยสื่อสาร
3: ไม่เขาก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็อยู่ด้วยกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากวันที่พี่แอนเป็นคนดูแลคนป่วยกลับมาเมืองไทยวันหนึ่งพี่แอนกลับมาเป็นผู้ป่วยซะเองหลังจากวันนั้นไปตรวจจนวันที่รู้ผลเนี่ยพี่เล็กอยู่ด้วยตลอดไหมคะ
4: ตลอดค่ะ
0: ทุกขั้นตอน
4: ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันทุกครั้งรับฟังทุกอย่างทุกเรื่องด้วยกันพร้อมกันแล้วพี่เล็กเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอมากมากเรียกว่ามากเท่าเขาหรือมากกว่าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณหมอก็จะคอยบอกว่าจัดตารางอันนี้ด้วยนะเพราะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางอย่างที่แบบเกินกำลังกว่าที่จะบอกคนไข้แล้วก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวต้องพาเขามาทำอย่างนี้อย่างนี้งั้นแล้วเราต้องเตรียมการเตรียมบ้านเตรียมวิถีชีวิตยังไง
0: ให้ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะว่าจะมีการตั้งรับจะมีการจัดการกับความรู้สึกกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงผ่านละครเวทีค่ะ

พี่แอนไม่ต้องกลัวนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเล็กจะดูแลพี่แอนเองพี่ไม่ท้อนะ

0: ไม
1: ่ไม่ท้อนะ
0: ไม่กอดได้ไหมเนี่ยอึดอัดโอ้ย
1: โดยอุตส่าห์จะทำซึ้ง
0: ทำทำไมซึ้งในครัวก็มี
1: นี่ไม่ได้จะเอามานึ่งอะไรยังมีอารมณ์ขันอีกแน่
0: เราจะให้ทำยังไงจะให้ร้องไห้ฟูมฟายหรือไงอุ้ย acting เฟ้อๆแบบนั้นน่ะทำไม่เป็นหรอกในบทละครพี่หนูก็ไม่ได้เขียนนะทำไม่ได้ด้วยหรือว่าเล็กเคยทำ
1: ไม่ต้องมาทำเป็นเข้มแข็งเลยนี่รู้นะว่าภายใต้คำพูดแล้วก็ท่าทางที่ดูขึงขังนั้นน่ะมันมีซับเทคอยู่อันนะอันนะอันนะ
0: อะไร
1: อยากให้น้องกอดใช่ไหมล่ะแถมนวดได้ด้วยน
0: ี่ว้ายยุ่นต้องลำคาญห่วยแต่จะว่าไปก็นึกถึงตอนพวกเราเด็กๆเนาะที่เวลาทะเลาะกันแล้วแม่บังคับให้เรายืนกอดกันอะเล็กรู้ไหมตอนนั้นพี่หนูคิดอะไรอยู
1: ่รักน้องแล้วก็รู้สึกผิดต่อน้องใช่ไหม
0: พี่หนูคิดว่าถ้ากูมีมีดจะแทงให้มิดดาบห่วย
2: นั่นแหละครับพี่สาวของผมทั้งสองคนเลยคนผมสั้นเนี่ยก็คือพี่คนที่หนึ่งก็คือพี่แอนคนนี้ส่วนคนผมยาวก็คือพี่เล็กพี่สาวคนที่สามคือคนนี้นะครับแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับชื่อชายดลกมลสัทธาทิพย์ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรามากันสามคนคิดว่าหารกันแล้วได้ตังค์เยอะกว่านะครับก็เลยไม่ได้ชวนมานะครับผม
3: เดี๋ยวฮะและคุณเล่นเป็นใครครับ
2: ผมเล่นเป็นคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผม
3: เล่นเป็นตัวเองเนี่ยเหรอ
2: ครับผม
3: ทำได้ด้วย
2: ได้ดิอ้าวทำไมผมเล่นเป็นตัวเองมันผิดตรงไหนผมไม่ได้ไปเล่นบนหลังคาบ้านคุณนี่ครับก็บอกแล้วว่ามันเหลือเยอะไงมันเหลือเยอะกว่าไง
3: ตัวอาหารน้อยลง
2: ใช่แล้ว
3: มีเหตุผลครับผม
2: แล้วเนี่ยเขากำลังเถียงกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนโทรศัพท์มาบอกเรื่องสำคัญกับผมดู
0: อ่ะเล็กโทรบอกรักละกัน
1: อุ้ยไม่เอาว่ะ
0: เล็กดีแล้วไหนบอกจะช่วยดูแลพี่หนูไง
1: จ้ะก็ได้
2: โอ้ฮัลโหลแค่นี้นะ
1: เดี๋ยวยังไม่ได้พูดก็รัก
2: อะไร
1: ตั้งใจฟังพี่เล็กดีๆนะ
2: ว่า
1: คือพี่อันเขามีอะไรจะบอกอ่ะ
2: อ้าว
1: ไอ้นี่
2: ทำไมไม่
1: รัก
2: ครับว่า
0: ก็ไม่มีอะไรมากพี่หนูจะบอกว่าพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3อ่ะ
2: เดี๋ยวเป็นมะเร็งเหรออ
0: ื้อ
2: เป็นได้ไงอ่ะ
0: จะไปรู้เหรอไปชิงโชคได้มามั้งไอ้มะเร็งเนี่ยโ
2: อ้อย่าเพิ่งพูดเล่นดีเฮ้ยเรื่องซีเรียสเป็นจริงๆหรือเปล่า
0: หมายคนละ
2: ไม่ถูกด้วย
0: นี่จะให้ฉัน acting เฟื่ออีกแล้วใช่มั้ยนี่แกเรียนการแสดงมาจริงป่ะเนี่ย
2: เดี๋ยวคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคร้ายแล้วเป็นแล้วมันตายนะเว้ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆมันไม่ได้เป็นหวัดอะไรอย่างงี้นะเว้ย
0: รักอย่าไปโฟกัสตรงนั้นรักฟังพี่รักลองโฟกัสดูสิที่ผ่านมาเรามีความสุขกันมาตั้งเยอะแยะแล้วนะเราอยู่กับพ่อแม่พวกเราพี่น้องอยู่กันอย่างสนุกมา 4-50 ปีละพี่ว่ามันพอแล้วล่ะมะเร็งมันอยู่กับเราแป๊บเดียวไม่หายก็ตายแค่นั้น
2: อ
0: ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะโอเคเทคแคร์นะ
0: จ้า
2: เฮ้ยนี่แหละครับเขาเป็นโรคร้ายเขาก็โทรมาบอกเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นแค่หวัดหรือแบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคบ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันแค่2คนเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพี่เล็กแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องดูแลเรื่องอารมณ์จะเครียดไม่ได้หรือว่าจะรู้สึกหม่นหมองดีฟอะไรแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีทฤษฎีที่จะรักษาเรื่องอารมณ์แบบนี
1: ้อัลโลฮา
0: 101นี่เล็กได้มาตอนที่ดูแลพ่อไงคนป่วยนี่นะเราต้องทำให้อารมณ์และก็จิตใจแจ่มใสอยู่เสมอเออนี่จำได้เปล่าชุดนี้ไงที่เล็กใส่ไปถ่ายตอนเกาะสวัสดิ์หาดพิศวงอ่ะพี่แผนเป็นคนเขียนไง
1: ฉันไม่ได้เขียนแบบนี้
0: นี่อุตส่าห์ขอชุดเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่ดูโชว์หน่อยไหมเออจะได้ลมดีไง รำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจสายน้ำหลั่งไหลสู้สายน้ำหลั่งไหลกระทบพัดใสดังคืนคืนกระทบพัดใสดังคืนคืน
2: โอเคนี่แหละนี่ก็เป็นทฤษฎีในการที่จะรักษาในดูแลเรื่องจิตใจและอารมณ์โดยวิธีของเขาสไตล์ของเขาส่วนผมเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงก็เราคิดว่าเออเราก็ควรจะซื้ออะไรแบบของกินดีๆให้เขาได้กินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วมีความสุข enjoy eating เพราะฉะนั้นก็ฟูไข่เยิ้มไซส์ใหญ่2ตัวเลยนะ
3: เดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับ
2: โอเคเดี๋ยวนัดไปเจอหน้าบ้าน
3: ได้เลยครับ
2: เ
3: น่เฉียบมากอาจารย
2: ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปสรรหาของดีๆอร่อยอร่อยแพงๆไปเยี่ยมเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้ติ๊งนองติ๊งนองเฮ้ยน้องมาแล้วมีของมาเยี่ยมด้วยจ้าร
1: ัก
2: จ้า
1: หยุดหยุดตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ส้มกูไม่ได้กริ้งมาเยี่ยมนี่มีของมาให้กินด้วยเปิดประตู
1: ไม่ต้อง
2: อ้าว
1: นี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเลยนะเพราะฉะนั้นแกอยู่ตรงนั้นแหละตะโกนเยี่ยมเอา
2: เดี๋ยวนี่น้องนะเว้ยไม่ใช่เชื้อโรคแล้วมาเยี่ยมคนป่วยเขามีแต่บอกว่าห้ามใช้เสียงนี่ให้ตะโกนเยี่ยมข้างบ้านเขาแตกตื่นนี่ของดีๆทั้งนั้นซื้อของมาฝากฮัลโหลเจ๊เปิดประตูหน่อยเด้มาหางานก็เอาหนมไปกินไปไปไปเอาของไปกิน
1: นี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: โอ้ยมีผลไม้สดสดเลยแล้วก็ปูไข่เยิ้มจากมิกบรมวุฒิ
1: โอ้โหเจ้านี้ได้ข่าวได้ข่าวว่าของเขาแน่นมากเลยนะ
2: โอ้ยปึกมากเขากำลังขยันทำมาหากิน
1: เพราะว่าเขากำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสามใช่ไหม
2: เออ
1: เดี๋ยว
2: มันไม่อยู่
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้าเหรอของดิบของดองอ่ะมันเป็นพิษต่อมะเร็งพี่หนูกินไม่ได
2: ้กินไม่ได้เหรอ
1: เอออ
2: ันนี้กินไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกก่อนไปเวฟไปต้มไปอะไรก็ได้เฮ้ยของมันดีอยากให้ลอง
1: เออเออเออขอบใจมากไปได้แล้วไป
2: อ
1: ้
2: าวอีนี่ได้ของแล้วก็ไล่กูซะงั้นเออโอเคโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะจ๊ะคิดถึงเป็นห่วงจุ๊บๆบ๊ายบาย
1: เออบ๊ายบาย
2: นี่นะครับคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีวิธีแสดงออกเรื่องความรักความห่วงใยกันแบบเป็นสไตล์บ้านเราแหละอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่น
1: ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าชุดแกกับปูเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษกับมะเร็งฉันมากกว่ากันนี่แน่ใจนะว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะดูระบำแกเนี่ยแหมแซวน้องหรอไม่ได้กอดอีกทีนะ
2: จะดูแบบว่าขาดเกินๆพี่ลึกพี่ลั่นไปบ้างแต่เขารักกันแหละดูออก
3: น่ารักมากคือเราเอนเตอร์เทนอย่างนั้นเหรอครับ
4: เอนเตอร์เทนทุกอย่างค่ะจะมีเล่นละครเวทีให้ดูก็ได้คัดฉากที่เขาชอบวันก็แรปกันนอนแรปโต้ตอบกันบ้าง
3: แล้วงานนะครับ
4: ไม่รับค่ะ
3: พอรู้วันที่รู้ว่าพี่แอนเป็น
4: ค่ะ
3: ไม่รับงานเลย
4: ค่ะเพราะเราต้องดูแลกัน2คนแล้วสิ่งสำคัญคือการต้องให้อาหาร3มื้อให้ยาคอยดูแลว่ามีเป็นไข้ไหมอะไรไหม
1: แล้วตัวเขาไม่มีสิทธิ์ไปติดเชื้อ
4: ค่ะเพราะว่าเราต้องกองถ่ายอะ
1: เวลาเราให้คีโมเราจะไม่มีภูมิเลยเพราะฉะนั้นคนเฝ้าหรือว่าหมาอย่างเงี้ยเน
4: า
1: ะก็ต้องเอาไปอยู่ชั้นล่าง
4: เด็กเงี้ยก็ไม่ให้เข้าบ้าน
3: แล้วอย่างพี่รักก็ไม่ให้เข้าบ้านอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
4: เพราะว่าอย่างถ้าเขามีลูกอ่อนถ้าลูกเขาเป็นพาหะนำหวัดเข้ามาเนี่ยคนนี้ตายได้เลย
1: อ๋อคือคนที่ให้คีโมอ่
4: ะ
1: ส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะตัวมะเร็งหรือตัวคีโมนะเป็นเชื้อต่างๆการติดเชื้อต่าง
3: ๆครับ
1: ค่ะ
4: แล้วก็ไม่ให้คนเอากระเช้าดอกไม้หรือผลไม้มาเยี่ยมเพราะในนั้นมีเชื้อราแบคทีเรียไวรัสซึ่งถ้าคนป่วยสัมผัสหรือใกล้เคียงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือได้รับแค่ไออ่ะ แบบกลิ่นไอหรือว่า
5: ฟุ้งละออง
4: ฟุ้งละอองของดอกไม้อย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย
5: ซึ่งพี่เล็กเหมือนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียหน้าที่การงานไปด้วยไหมคะ
4: พี่ชอบ
3: พี่ชอบ งั้นทิ้งเรื่องพี่ชอบไปก่อนขอไปถามครูรักวันนี้ครูรักมานั่งกับแขกรับแชร์ของเราด้วย อยากจะถามพี่รักครับว่าตอนที่ได้รับข่าวอะว่าพี่แอนเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3เนี่ยครับมันเป็นเหมือนในเราเลยหรือว่ายังไงครับพี่รักครับ
2: เอ้ยมันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยคือจากพี่น้องบ้านเราซึ่งค่อนข้างสนุกสนานร่าเริง
3: ครับ
2: แล้วพอรับข่าวนี้แล้วมันคิดไปไกลว่าแบบเออเขาจะอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าเขาตายไปเราจะรู้สึกยังไงเออมันคำว่ามะเร็งอ่ะมันดูร้ายแรงมากสำหรับผม
3: คร
2: ับ ก็ซึมไปแหละเป็น10วันแหละแต่คำพูดที่จำได้อย่างนั้นที่เหมือนในละครเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็มีความสุขมาพอแล้วแหละมันก็ดูโปร่งๆอ่ะมันก็แบบมันก็แต่เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะคนทุกคนเกิดมามันก็ต้องตายอ่ะก็อย่างที่บอกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับมันก็เป็นอย่างเงี้ยหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้อ่ะมันจะทำยังไงได้นอกจากยอมรับมันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคก็ขอให้เขาหายแล้วก็จะพยายามแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่มันจะได้อยู่ร่วมกันให้มันดีที่สุดทำดีเขาให้มากที่สุดก็ได้แค่นั้น
5: คือตอนนั้นเหมือนทุลักคิดไปไกลไม่ได้คิดว่ามะเร็งหายได้
2: ในใจนะเอาจริงๆนะคือ 80% น่ะคิดว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วอ่ะ5
3: 4
4: ยังๆๆโอ้โหแต่พี่เล็ก
3: ค่ะลักษณะออกแช่งเลยนะ
4: พี่เล็กก็คิดว่าพี่แอนน่ะต้องหายแน่ๆแต่เราคิดว่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็นัดกันว่าพี่แอนไปแล้วจะกลับมาให้หวยวิธีไหนโอ้มีนัดกันด้วยว่าจะให้หวยเอาตรงๆไม่ต้องกลับหรืออะไรต่างๆเราก็จะนัดกันว่าถ้าเขากลับมา
3: เอาตรงๆเลยเออบ้านนี้เขามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกจริงๆเน
5: า
3: ะ
5: ค่ะพี่เล็กกังวลแบบทูรักไหมคะเพราะว่าทูรักเนี่ยจะบอกว่าคือพอได้ยินปุ๊บเนี่ยคิดไปถึงการนับถอยหลังในมุมของพี่เล็กถ้าผลตรวจมันใช่จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กคิดไปถึงขนาดไหนคะในฐานะที่ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับพี่สาวคนนี้มาก
4: คิดไว้ทุกแบบเลยค่ะแล้วถึงขั้นพูดกันด้วยว่าเออเนี่ยเราเจอกันเป็นพี่น้องกันถ้าเราต้องจากกันเพราะโรคมะเร็งเนี่ยแล้วพี่แอนก็ไม่เป็นไรนะถึงยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกจนได้คือคนอย่างเราที่เราต้องเจอกันคือเหมือนว่าเราต้องเคยร่วมชาติกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่แอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเชื่อสิ
5: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะคุณอู๋สุพันธ์ค่ะมีประสบการณ์ในการดูแลแฟนซึ่งป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันและคุณพลอยธัญรัตน์ค่ะเป็นตัวแทนของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายมาก่อนสวัสดีค่ะ
3: ถามคุณพลอยก่อนเพราะคุณพลอยเป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับถามว่าคุณพลอยมีวิธีสื่อสารกับครอบครัวยังไงและถ้าเป็นคุณพลอยคุณพลอยจะทำแบบวิธีเดียวกับบ้านนี้ที่เขาทำไหม
6: วันแรกที่ทราบผลนะคะก็เลือกจะทำเหมือนกับคล้ายๆกับทางบ้านนี้เหมือนกันก็คือโทรไปบอกคุณแม่แต่วินาทีแรกที่คุณแม่รู้คือคุณแม่ไปลมไปเลยคนที่ชอบคือคุณแม่ค่ะแต่เขาไปเจอกันแรกๆนี่คือยังร้องไห้กันอยู่นะคะทั้งบ้านเนี่ยร้องไห้เครียดอยู่ว่าแบบยังไงกันดีแต่ก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบอยากให้ไปตรวจเพิ่มอีกรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณพลอยบอกโป้งเลยเหมือนบ้านนี้
6: ใช่ค่ะคือเหมือนต้องเริ่มวางแผนแล้วค่ะเพราะว่ามะเร็งมันต้องรักษาว่าจะรักษายังไงถ้าไม่บอกตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคุณแม่ยังไงกลับไปตะล่อมตะล่อมบอกที่บ้านมันจะยังไงดีมันต้องมีการผ่าตัดด้วยแน่เราไม่รู้ว่าของเรามันเป็นระยะไหน
3: ในแง่ของผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งรับเพื่อที่จะดูแลก็คือคนของเรานั่นแหละที่เป็นคุณอุดว่าการได้รับข่าวทันทีเลยหรือค่อยๆตะล่อมคือชักแม่น้ำทั้ง5จนกว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วอันไหนดีกว่ากัน
7: ค่อยๆมาดีกว่า
3: ค่อยๆมายังดีกว่า
7: เพราะผมจะตั้งหลักได้ตั้งรับได้คิดแผนได้นี่มาภายในวัน2วันปุ๊บเลยผมอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรเหรอมันตั้งตัวไม่ทันผมตั้งตัวไม่ทันมันก็จะสะเปะสะปะแล้วของผมนี่คือมันโชคดีตรงช่วงต้นเนี่ยจะมีเพื่อนมีฝูงมาช่วยมาแนะนำ

0: ร้องไห้เป็นเด็กช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ผมก็เริ่มกลับมาว่าต้องทำให้ดีที่สุด
1: คุณรักครับอย่างนี้เราสรุปได้ไหมว่าไอการบอกเลยทันทีหรือตะล่อมชักแม่น้ำทั้งห้ามันขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละครอบครัวเนาะ
2: ใช่
1: เราจะรู้จักคนของเรา
2: แข็งแกร่ง
1: ครับ
2: เพราะนั้นการพูดกันตรงๆก็คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าจะยังไงต่อ
3: ขอบคุณธุระค่ะขอบคุณแขกรับแชร์นะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะ
1: หลายคนพอรู้ข่าวกลายเป็นสติหลุดนางร้องไห้ฟูมไฟแต่คนนี้ไม
3: ่
1: เขามีสติดีมากถึงขั้นแบนว่าโอเคฉันเป็นไม่เป็นไรฉันจะขอไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มการรักษาอย่างนั้นเลยเหรอครับ
4: ก็เป็นที่รู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยพอรักษาปุ๊บมันจะต้องมีการผ่าตัดเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนป่วยมันต้องอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยเรายังมีภารกิจที่ต้องไปทำ
1: ครับ
4: ภารกิจก็คือไปดูคอนเสิร์ตจีดราก้อน
1: โอ้ก็คือเสื้อที่ใส่มานี
3: ่
1: โ
3: อ้พี่อันเป็นติ่ง
1: เป็นติ่ง
3: นี่คือเป็นเป้าหมายเลย
4: ก็คือไปให้ครบแบบว่าเขากำลังจะหมดซีซั่นอยู่แล้วในการทัวร์ของเขาก็ไปให้ครบก่อนพอครบปุ๊บเราค่อยมาหาหมอแล้วพอหมอบอกว่าเป็นอะไรค่อยรักษาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้เราก็จะไม่ได้ไปติ่งเลยเราก็ต้องติ่งให้ครบว่ายังไงโรคมันก็เป็นอยู่แล้วรักษามันก็ต้องรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
1: ก็ทำสิ่งที่เราอยากทำก่อน
4: ก็สมมุติว่าตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูจีดราก้อนเลยนะ
1: นั่นน่ะสิ
5: หรือก็ต้องไปดูแบบเป็นผีไปดู
1: ไปดูแต่นี้คือได้ไปดูแล้ว
4: ไปดูแล้วตายก็โอเคไม่เป็นไรดู
1: เพราะบางทีมันเป็นทางออกที่ดีนะเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการที่เราจะเข้าไปรับการรักษามันเข้าไปในแง่บวกมากกว่าติดลบซะด้วยซ้ำเพราะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
5: แล้วโล่งใจแล้วก็อิ่มเอมด้วยมารักษายิ้ม
4: ซื้อซีดี2อันมานอนตอนเข้าโรงพยาบาลก็ฟังซีดี
1: นี่เตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อม
3: พี่เล็กก็สนับสนุนให้พี่แอนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาหาหมอ
5: ก็ตามใจอยู่แล้วไม่เคยมีขัดขวาง
4: นะคือพี่จะมีเพื่อนที่มีพ่อแม่ป่วยพี่ก็จะโทรหาเพื่อนคนนั้นก่อนว่าพ่อแม่เขาหายป่วยแล้วหายทั้งคู่พ่อเป็นต่อมลูกหมากแม่ก็เป็นทรงอกเหมือนกันแล้วก็หายแล้วตอนนั้นพอดีแจงวราพันธ์ก็เพิ่งหายก็โทรหาแจงคนแรกเลยก็แจงก็จะบอกว่าแจงเลือกเคมีแบบนี้เลือกใช้แสงอย่างนี้เลือกยาแบบนี้ก็เอาแจงเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยแล้วก็เช่นแจงบอกว่าในช่วงให้เคมีควรเอาโรงพยาบาลที่เราไม่เหนื่อยใกล้บ้านเราก็จะไม่แบบไม่งั้นเราก็ต้องไปโอ้โหโรงพยาบาลที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแจงบอกว่าแล้วพอขั้นตอนต่อไปค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงคีโมเอาโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามนั้นค่ะ
5: เราก็หนึ่งแยกเลยอะแค่หนึ่งแยกไปได้เอาโรงพยาบาลนั้น
4: ค่ะและอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ในตอนที่คุณพ่อป่วยมันจะมีแบบผู้หวังดีมากมายที่เสนอให้ไปนู่นไปนี่อะแล้วเราเป็นญาติที่ต้องพาไปเรารู้สึกว่าบางอันก็งี่เง่ามากแบบเราฟังแล้วงี่เง่ามากแต่เราก็ต้องทำตามที่ทำก็จะดูเป็นลูกที่แบบไม่พยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราเป็นป่วยเองอย่างเงี้ยเกิดน้องเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาทำไม่เต็มที่อย่างนั้นแล้วจะไม่กระตันมึงไม่ต้องคือทางเลือกแพทย์ทางเลือกคือคุณเลือกคือคุณนั่นแหละที่จะเลือกแล้วก็พี่เลือกแพทย์แผนปัจจุบันแบบสากลนิยมเพราะว่าพี่เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเช่นตอนสามีพี่เป็นเนี่ยคือ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นลูคีเมียคีโมตอนนั้นก็ไม่เหมือนคีโมตอนนี้คีโมตอนนั้นคือเป็นแล้วจะอ้วกแบบ
5: ปางตายเลย
4: แต่ขณะที่เป็นคีโมสมัยนี้มันจะมีแบบยาแก้แพ้ก็จะไม่มีอ้วกไม่อะไรเลยเนาะก็แล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักพักผมจะร่วงพี่พอพี่ให้คีโมครั้งแรกพี่ก็เดินไปที่ร้านทำผมประจำที่ใกล้บ้านเลยบอกว่าเอาศูนย์เลยนะตัดเป็นศูนย์เพราะพี่เพิ่งไปให้คีโมมาเดี๋ยวมันจะร่วงเราตัดซะก่อนที่มันจะร่วงเพราะเวลาร่วงมันสยองอ่ะมันจะเป็นผมแบบเคยเห็นของสามีที่มันร่วงๆมันเป็นนิ่มๆแล้วมันกึ๋ยผีๆไงไม่รู้พอเราก็หาไปเพราะเราเป็นแบบติ่งเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีพวกหมวกต่างๆความเท่สวักต่างๆที่แบบว่าคนที่แบบตัดผมสั้นอย่างเงี้ยต้องทำไงละเท่อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เตรียมไว้ก่อน
4: เป็นแนวแฟชั่นไป
3: แสดงว่าช่วงคีโมของพี่แอนก็คือมันไม่หนักมากร่างกายไม่สุดมาก
4: คือคีโม6ครั้งค่ะมันครั้งแรกๆมันจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะหนักตรงที่แบบครั้งที่5ที่6อะค่ะที่มันจะแบบเหมือนร่างกายมันผ่านศึกมาเยอะมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหนักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: หรือว่าโรคภัยใดที่แฝงอยู่ในร่างกายเราตอนเรามีภูมิมันก็จะรอดโรคไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่มีภูมิปุ๊บ

0: เคยเป็นงูสวัสดิ์ค่ะระหว่างการ
1: ให้คีโมครั้งแรกก็เป็นคีช่วงที่รอให้ผลภูมิต้านทานมันดีขึ้นก็เป็นงูสวัสดิ
2: ์คือหมายความว่าเราเป็นพาหะอยู่แต่ถูกภูมิคุ้มกันมันกดไว้ไม่เคยออกแต่พอโดนคีโมมันออก
1: ใช่คืองูสวัสดิ์มันคือไวรัสที่แฝงในร่างกายเราเหมือนพวกเริมเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่พอแบบพอภูมิเราตกปุ๊บมันก็ถึงโผล่มาอะไรเงี้ย
0: ก็รักษาแป๊บเดียวอีสุกอีสายวัยเด็กค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่เหมือนตัวอีสุกอีสาย
3: ทานอาหารได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกๆทานได้เนาะก็คือพยายามทานในสิ่งที่
0: ช่วงแรกจะไม่ดื้อ
1: ในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ห้าที่หกที่แบบว่ามันเหมือนลิ้นบวมๆแล้วก็ไม่รู้รสแล้วน้ำไม่รู้สิมันไม่อยากกินอะไรแล้วอ่ะมันก็จะแบบกินยากหน่อยอะไร
2: มีช่วงไหนไหมครับที่เรียกว่าหนักสุดกดดันสุดๆเลย
0: ช่วงก็ช่วงท้ายๆเนี่ยที่
1: มันไม่อยากกินแล้ว
0: ที่ไม่อยากกินอะไรแล้ว
2: นี่คือคีโมครั้งที่ห้า
0: ค่ะ
1: ครั้งที่ทั้งหมด6ครั้ง
2: 6ครั้งก็เกือบจะครบแล้ว
1: ใช่ๆ
2: มันหนักยังไงครับตอนนั้น
0: ก็คือพอทานอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารทุกอย่างอะไรที่เราเคยเอามากล่อมแล้วเขาจะแบบเคลิ้มเนี่ยเขาก็ไม่เคลิ้มละไม่เอาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือแบบไม่บางทีเขาก็จะแบบอยากแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่อยากได้ยินเสียงอะไรไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลย
2: ต่อให้เราเต้นเราอะไรเขาก็ไม่สนแล้วละ
0: เขาก็สนบ้างแต่จะไปยากเรื่องการกินอย่างเงี้ยแล้วเราจะห่วงเขาเพราะเขาเริ่มไม่ค่อยกินอาหาร
2: เพราะพี่ดูแลผู้ป่วยมาคือเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยไม่กิน
0: โอ้ถ้าไม่กิน
2: อันนั้นคือหนักตราบใดที่ยังกินเรายังอุ่นใจในฐานะคนดูแล
1: ถูกต้องใช่เป็นอาวุธอย่างเดียวของคนเป็นมะเร็งคืออาหาร
3: แล้วอารมณ์อะคะเหวี่ยงไหมคะ
0: จะมีเหวี่ยงเฉพาะเวลาให้คีโมมาใหม่ๆแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วพอนอนเมายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็ไม่เชิงเหวี่ยงอ่ะมันนอกจากแบบไม่อยากคุยไม่อยาก
2: งอแงงอแงเบาๆแต่ไม่เหวี่ยง
1: ไม่เหวี่ยง
3: แล้วพี่เล็กเองต้องออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ
0: ต้องออกค่ะเช่นไปซื้อกับข้าวไปซื้อยาไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าไปจัดหาหนังสือที่เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามีห้างอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็สามารถทำอาหารโดยไปซื้อผักสดผลไม้เนื้ออะไรเงี้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อมาได้เราก็วิ่งก็จัดทำ3มื้อไม่ควรซ้ำเพราะว่าเขาไม่ทานเลยซ้ำแล้วทานยากแล้วก็ป่วยด้วยไงแต่พี่ก็เป็นคนชอบทำอาหารก็จะสนุกไปกับการทำให้เขา
2: ครับ
0: ค่ะให้อร่อยเพราะว่าบางทีเขาผัดแต่บนหน้าเขาผัดที่มีตังกวาที่มาจากที่อื่นหรือต้นหอม
1: ไม่ได้อัน
0: น
1: ั้
0: นมันจะนำเชื้อโรคมาที่ทำให้ตายได้เช่นมีเชื้อราเชื้อไวรัสแบคทีเรีย
1: ใช
0: ่หรือว่าโจ๊กแล้วมีขิงสด
1: มีขิงอะไรพวกนี้ไม่ได้
0: ต้นหอมโรยมาผักชีทำคนไข้ตายก็ตรงนั้น
1: มันมีสารปนเปื้อนมันสามารถมีอะไรปนเปื้อนมาได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ที่สกปรกหรือมีเชื้อราหรือมีไวรัสมีแบคทีเรีย
2: ทุกอย่างต้องสุกล้างเองทำเอง
0: ต้องทำเอง
2: ปลอดภัยสุด
0: พอกลับมาถึงบ้านพี่ก็ต้องชำระร่างกายอย่างดีเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของเชื้อโรคมา
1: คือทำตัวเหมือนนางพยาบาลที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อ
3: นึกถึงว่าเหมือนพี่เล็กกับพี่แอนคือติดเกาะเนอะเหมือนอยู่กันแค่สองคนภายในบ้านแล้วใครมาก็คือห้ามเข้าเราจะไปไหนก็คือออกไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับมาแต่ก็ต้องถามความรู้สึกของคนที่มาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะว่าณวันนั้นเนี่ยค่ะทูลักรู้สึกยังไงคะ
4: มันก็เซ็งแหละเราก็อยากมาแล้วก็ใกล้ชิดอะไรเงี้ยอยากสบตากันใกล้ๆ
0: ไม่อยากสบตา
4: ตะกอนกอด
2: โอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำไมสองคนนี้เขาลุมอ่ะหรือเขาเป็นอย่างนี้ตลอด
4: ก็เป็นอย่างนั้นตลอด
2: ตามแหวนด้วย
4: ตามเพศสภาพ
2: โอ้ย
4: มันก็เซ็งนะครับ
3: ค
4: ือมาแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามกลับไปทำความเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าเขาเวอร์อะไรมันจะอะไรนักหนาเราก็ไม่ได้เป็นแบบตัวสกปรกตัวเชื้อโรคอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วพอเขาอธิบายให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปหาข้อมูลก็ทำให้แบบว่าเออว่ะโอเคเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันอ่ะเราก็ช่วยซะ
2: ยืนเยี่ยมทีหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณรักครับ
4: ไม่นานหรอกอายเขามันมีละบ้านหลังอื่นๆด้วย จะมายืนแบบมันดูแปลกไหม มันคล้ายๆผัวที่โดนไล่ไม่ให้เข้าบ้านอ่ะแล้วก็มายืนอ้อนวอนมาง้อว่าแบบเออขอโทษให้เข้าบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวแหละก็มาแล้วก็ไปถ้าคิดถึงมากก็ใช้คุยเอาอย่างที่ว่าโทรศัพท์
2: ดีจังเลย
3: ค่ะพี่เล็กเครียดไหมคะเวลาที่ต้องดูแลผู้ป่วย
0: ไม่ค่อยเครียดถ้าเขาให้ความร่วมมือเราจะไม่ค่อยเครียดเงี้ยคือถ้าทำอะไรมาแล้วก็เขาก็รับประทานดีแล้วหรือพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบ ผลการรักษาออกมาดีเราก็จะมีความสุขว่าเนี่ยเราก็ผ่าน

0: ตอนผ่านทุกกระไดไปจนถึงขั้
1: น
0: ใช่เราจะไปกันทีละขั้นด้วยความสุขุม
1: ค่ะแล้ววันที่พี่แอนไม่ยอมทานอาหารที่พี่เล็กทำมาคะวันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ก็บางทีเขาก็จะอาจจะหงุดหงิดบ้างหรือบางทีเขาก็หันหลังให้อาหารหรือเบื่อหน่ายหรืออาจจะแบบหงุดหงิดอะเราก็จะไม่ทำอะไรพอเขาหายจากการหงุดหงิดเช่นคีโมหมดฤทธิ์ไปแล้วช่วงท้ายๆที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็จะแบบน่ารักอ่อนหวานฉอล้อเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะหงุดหงิดจะเครียดจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ฉันก็ใจ
1: ฉันไม่เคยอารมณ์ร้าย
0: ไม่เวลาหงุดหงิดเวลาหงุดหงิด
2: พี่บอกว่าใจดวงเดิมความหมายคืออะไรครับ
0: ก็คือไม่ว่าเขาจะ
2: มารูปไหน
0: ไม่อยากทานอาหารเครียดเบื่อแต่เราจะเป็นใจดวงเดิมที่ได้หมดจะรอคอยอยู่ด้วยใจดวงเดิมไม่ว่าเขาจะเมาคีโมหรือหายดีแล้วหรือแบบมีความสุขสบายแล้วตอนนี้ร่างกายค่อนข้างปกติแล้วเตรียมจะไปรับคีโมรอบใหม่แล้วแต่เราก็คือใจดวงเดิม
1: โอ้โห
2: น่ารักจังเลย
1: หวานมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: คำสั้นๆเลยนะใจดวงเดิมแต่ไม่ต้องขยายความเพราะเข้าใจทุกคนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เข้าใจด้วยคือพร้อมรับทุกอารมณ์เราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเธอ
1: ที่แอนได้ยินบ่อยไหมคะใจดวงเดิมใจดวงเดิม
3: เขาก็จะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบหวานๆสวีทสวีทเล็กเขาเป็นคนปากหวาน
0: ก้นเปรี้ยว
1: ได้ยินแล้วทำให้มีพลังไหมคะพี่แอน
3: ก็มีนะก็เป็นคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีเล็กก็คงลำบากอ่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งถึงเขาจะไม่หวานเราก็คงต้องยอมให้เขาทุกอย่างไม่หรอกก็เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีจริงๆแล้วเขาก็พูดจาดีเขาก็พยายามแบบคือทุกคนพยายามแบบมันเหมือนกับการจับมือกันน่ะแต่เราไม่ต้องมานั่งจับมือเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการกระทําที่เราสื่อกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
2: พี่มีวิธีเรียกว่าเอนเตอร์เทนกันและกันยังไงตลอด1 ปีให้มันรู้สึกว่าคือเราดูตรงเนี้ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้การติดกล่องของพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอ่ะ
3: คือพี่มีความรู้สึกว่าคนป่วยคนป่วยก็ต้องเยียวยาและเอนเตอร์เทนญาติเหมือนกันนะ
2: เป็นแผนกเอนเตอร์เทน
3: ใช่เพราะว่าถ้าคนป่วยทำตัวแบบว่าป่วยมากเรียกร้องความสนใจมาก
0: ทำตัวยากมากเยอะมาก
3: หรือแบบว่า
0: คนก็ลำบาก
3: บางคนระบายบางคนเป็นคนที่แบบว่าระบายอารมณ์โดยเป็นคนมีอารมณ์เสียอยู่แล้วอะแล้วใช้ความป่วยอะมาเป็นแบบสิทธิพิเศษที่ฉันจะแบบว่า
0: เวียงคนอื่น
3: เพราะว่าฉันป่วยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พี่จะไม่ทำเด็ดขาดพยายามทำตัวให้ลดภาระที่สุดอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการดูแลคนป่วยของบ้านนี้ก็เป็นวิธีการที่พี่แอนพี่เล็กพี่รักได้ถ่ายทอดนะคะแล้ววิธีการนี้ส่งผลดีอย่างไรต่อบรรยากาศในครอบครัวต่อคนป่วยติดตามชมจากละครเวทีค่ะ
4: ฮ่าพอได้รับข่าวดีนะครับว่าพี่แอนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งโหมันดีใจสุดๆเลยอ่ะเราก็ตั้งใจจะมาเฉลิมฉลองแล้วคิดถึงมากเพราะตอนที่เขาป่วยเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันใกล้ๆเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวันนี้ก็เลยซื้ออาหารมาเต็มที่เลยกะว่าจะมากินกันอย่างมีความสุขแต่ทำไมบรรยากาศบ้านวันนี้มันแปลกๆมันดูวังเวงมัน
5: พุทธัง
4: มีสาวด้วยมีเสียงสวดด้วย
5: ธรรมัง
4: อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นสักว่า
3: อะไร
4: โอ้ยใจหายหมดจะบ้าไงจะมาเล่นหลอกผีเพื่ออะไรเนี่ยมืดตื้อตื้อเนี่ย
3: โอ้ยหลอกผีเผลออะไรไฟมันดับ
1: ใช
3: ่อ่ะนี่ไง
4: มาพอดี
3: เดี๋ยว
4: มันไม่ใช่ไฟดับอย่างเดียวมันไม่ได้มืดอย่างเดียวมันมีเสียงสวดอะไรด้วยเมื่อกี
3: ้ฉันสวดเอง
4: เพื่อ
3: เนี่ยฉันสวดมนต์เพื่อบำบัดจิตใจแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคีโมเพื่อบำบัดร่างกายฉันถึงหายเร็วอย่างนี้ไง
4: ค่อยยิ่งชั่วไอเรานึกว่าสองพี่น้องนี่แอบตายแล้วเป็นผีสิ
3: คิดยังไงนี่พร้อมยังพร้อมสามสี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: อะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
1: อ้าวก็พี่แอนแกกลัวไงว่ามะเร็งจะกลับมาเยี่ยมอีกรอบแกก็เลยอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็มาชวนออกกำลังกายนี่ไง
2: ใช่แล้วฉันมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยนะและนี่รู้ไห
0: ม
2: ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นโรคลายนี้มาได
0: ้ฮ่าเมื่อกี้สวดมนต์ต้องเป็นธรรมะ
2: no ผู้ชายเกาหลี
1: นี่บอกเลยนะว่าพี่เขาเตรียมแล้วนี่จะไปคอนเกาหลีที่สิงคโปร์เดือนหน้าเดือดร้อนถึงฉันนี่ต้องมาช่วยซ้อมเต้น
2: โอ้ย
0: เวิร์ลทัวร
1: ์ใช่
0: วงบิ๊กบัง
1: เฮ้ยบิ๊กแบง
0: เฮ้ยเอาเลยดีเลยคือถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญยังทำไหวลุยเลยเต็มที่เลยพี
2: ่
0: และนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าซ้อมกันเหนื่อยนะมากินอาหารอันนี้ซื้อมาแบบว่าตามทฤษฎีที่ศึกษาไว้รับรองปลอดเชื้อแน่นอน
2: อะไร
0: นี่กล้วยแขก
1: กล้วยแขก
0: เฮ้ยทำไมอ่ะเขากล้วยแขก
1: แกจะฆ่าฉันใช่ไหมไอ้น้องทรพี
0: ทำไมวะกล้วยแขกฆ่าอะไร
2: ดูน้ำมันเยิ้มขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยเลือดมะเร็งให้กลับมานี่ตั้งใจจะไม่ให้ฉันไปคอนเกาหลีใช่ไหมใช่ไหม
0: ไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้น้ำมันเยิ้มดูไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรอันนี้คลีนแน่นอนเพราะว่าเป็นผัก
2: ค
0: ะน้าผัดน้ำมันหอย
1: น้ำมันหอย
0: เฮ้ยน้ำมันหอยมันจะโกรธใส่อารมณ์อะไรนักหนาวะ
2: น้ำมันหอยมันมีทั้งโซเดียมมีน้ำตาลแล้วมันก็ไปกลบรสชาติหวานๆของผักหมดเลยอุ้ยนี่แกโง่หรือโง่วะเนี่ยฮะ
0: โอ้โหโอเคไม่ต้องด่ากันขนาดนี้น้องซื้อมาแค่นี้ด่าเหมือนน้องขายชาติโอเคถ้าไม่กินเดี๋ยวน้องกินเองหมดนี่เลยก็ได
1: ้เอ้ยกินไปเลยกินให้หมดนี่ไปเลยจะได้นอนติดเตียงเหมือนฉันไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เฮ้ย
0: ชินี่ก็มาอวยพร
1: มาๆๆๆเราไม่ต้องไปสนใจเราต้องมุ่งหน้าสู่คนเกาหลี
0: เนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นปี2ปีนะผมก็ป่วยจริงๆเหมือนอย่างที่เขาอวยพรเลยอ่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ได้พี่สาว2คนเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการหาคุณหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนานารวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มาคอยเยี่ยมให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขามาเทคแคร์เราเต็มที่เนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็รักเรามากอะเนาะก็รู้สึกยืนยันเลยว่าผู้หญิงสองคนที่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดรองจากแม่ละพี่แอนผู้ซึ่งมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็พาน้องๆทั้ง3คนเข้าสู่วิชาชีพในวงการบันเทิงแล้วก็พี่เล็กผู้มีจิตใจอันเสียสละถึงบางทีจะเสียสติไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ยังไงเขาก็คือหัวใจของผมตบมือให้เขาหน่อยสิครับ
1: มา
0: เป็นอะไรเกาหลี
1: เกาหลีนี่แหละ
0: ไม่ได้หรอก
1: 5 6 7
0: เฮ้ยลำระบำจัง
3: น่ารักมากเลยเมื่อกี้สรุปแล้วครูรักมาเยี่ยม
4: ก็เหมือนนั้นแหละ
5: ค่ะเหมือนอย่างนั้นเลย
3: อย่างนั้นเลยคือวันนั้นพี่รักซื้อกล้วยแขกมา
5: คืออะไรที่เป็นทอดอะไรมันๆอะไรหวานๆอะไรเค็มๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ
6: ์หรือโซเดียมแปลกๆต่างๆอ
3: ่ะก็แสดงว่าอะไรที่มันมากไปไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีเค็มไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดี
7: นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่เห็นจากละครก็คือเรื่องการออกกำลังกายใครชวนใครคะ
6: พี่แอนค่ะ
7: พี่แอน
5: เขาเล็กอะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ไม่ชอบออกกำลังเลยเขาไม่เขาเกลียดการเหนื่อยเกลียดการเหงื่อออกเกลียดการลำบากคือพอหลังจากป่วยแล้วก็จะต้องไปฟอลโล่หมอทุกตอนแรก3เดือนแล้วก็มา6เดือนแล้วก็มาปีนึงอย่างเงี้ยสิ่งที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องไขมันเกาะเพราะไขมันเกาะตับมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งที่ตับได้เพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะลดไขมันก็ต้องไปมาออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วก็ทำให้พี่เล็กกลายเป็นคนอินกับการออกกำลังกายมากจนตอนนี
5: ้ตอนนี้เขาติด
6: แบบติด
5: ทุกวันเลย
6: ทุกวันแล้วก็สร้างซิกแพคอย่างจริงจังแล้วก็ไปแข่งสควอชแข่งแพลงแข่งทุกอย่างแข่งยกน้ำหนักทุกอย่าง คือตอนแรกๆเลยในคนวัยเดียวกันเนี่ยการหกกบก็ยากแล้วพอหลังจากหกกบเสร็จก็ฉีกขาฉีก180โยคะท่ายากต่างๆสะพานโค้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำท่ายากที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทำ
3: ก็ทำได้หมด
6: ก็ทำได้หมด
3: แต่แอบถามพี่แอนได้ไหมครับว่าระหว่างตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาทั้งหมดเนี่ยมันเคยมีช่วงไหนที่ทำให้พี่เครียดบ้างไหม
5: จริงๆพี่สวดมนต์นะพี่สวดมนต์ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าวันที่แบบอ่อนแอสุดๆอ่ะก็จะต้องสวดให้ครบอ่ะพี่มีหนังสือสวดมนต์แบบจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทางด้านสวดมนต
3: ์ครับก็คือแบ่งเบาความเครียดเราไปได้เยอะเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์
5: คือเราจะต้องสวดมนต์ให้ครบแล้วก็ด้วยเสียงที่ดังสวดไม่ใช่สวดในใจนะเพราะการสวดเป็นส่วนของการบำบัดเพราะว่าในเวลาเราสวดมนต์เราจะเปล่งเสียงต่างๆสระต่างๆเหล่านี้มันจะแบบเป็นคลื่นสะท้อนไปสู่อวัยวะต่างๆที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ที่เขาเรียกจักระทั้งหลายอะค่ะพอเราสวดมนต์แล้วเราจะรู้สึกมีพลังเนาะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเราต้องหายอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วเสียงสวดมนต์เขาจะเพราะมันจะดังก้องกังวานไปในทั้งบ้านแล้วก็แบบมีความรู้สึกสงบสุขเงี้ย
3: อ๋อพี่เล็กก็ฟังด้วย
6: ฟังแล้วก็บางทีก็มาสวดบ้างบางทีก็มาฟังเงี้ย
3: จากวันนั้นที่เป็นมะเร็งนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับพี่แอน
5: อย่างที่ตอนแรกที่รักบอกว่าโลกนี้มีแต่นับถอยหลังพอรู้ว่าเป็นมีแต่นับถอยหลังซึ่งพี่ว่าไม่จริงคือหมายถึงว่าพอคนเราได้ยินเวลาใครพูดว่าเราเป็นมะเร็งหรือใครพี่ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งแล้วสิ้นหวังร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าตายอย่างเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่จริงคือประสบการณ์ในการรักษาไม่ว่าจะในขั้นตอนการทำคีโมหรือไปฉายแสงเราจะพบเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะเป็นจำนวนมากมันมากจริงๆมากยิ่งกว่าเป็นหวัดอีกอ่ะซึ่งก็มีหลายคนที่หายคืออย่างเวลาเราได้ข่าวว่าบางทีคนในวงการเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายจริงๆแล้วคนที่หายก็มีแต่เขาไม่บอกไม่เป็นข่าวหรือบางคนเป็นมะเร็งก็ไม่บอกคนว่าเป็นแอบเอาไว้แล้วก็พูดว่าเป็นม้าเป็นอะไรคือพูดด้วยความแบบเหมือนกับ
6: หลีกเลี่ยง
5: สยองที่จะพูดคำนั้นออกมามันช่างเป็นคำที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วก็จะต้องตายแน่ๆซึ่งพี่อยากจะใหทุกคนคิดว่าไม่ใช่มันหายก็เยอะแล้วก็มันก็มีความหวังที่จะหายแล้วก็คือโรคเดียวกัน2คนเป็นก็ไม่มีวันเหมือนกันเราไม่ต้องไปสืบเดินไปเตียงนู้นว่าเธอรักษาไงไม่ต้องเราจดจ่อกับตัวเราแล้วก็ทําให้มันดีแล้วกันค่ะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทอ่ะพวกละครพวกหนังอ่ะชอบเอามะเร็งไว้เป็นแบบจุดจบของตัวละครเวลาพระเอกนางเอกคนไหนเป็นมะเร็งก็รู้แล้วโอ้โหกลายเป็นเรื่องแบบเลิฟสตอรี่เศร้าใครสักคนต้องตายหรือว่าใครรับกรรมทำบาปทำกรรมไว้มากตอนจบต้องเป็นมะเร็งแล้วตายอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงคืออยากจะให้คนในวงการด้วยกันเองอ่ะมาเขียนเรื่องคนเป็นมะเร็งแล้วหายโดยการรักษาที่ถูกต้องโดยการทำตัวที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่พอเป็นแล้วปุ๊บสิ้นหวังแล้วก็นั่งร้องไห้กันทั้งครอบครัวอันนี้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันจำเป็นมากเลยเพราะว่าพอเหมือนกับบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ตายไปก่อนแล้วตายด้วยใจแบบมันตายไปก่อนที่กายจะตายแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยจุงกันแบบตายกันไปทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะ
7: พี่แอนคะถ้าไม่ได้พี่เล็กมาดูแลพี่แอน
6: อยากได้พี่รักไหมคะ
5: โอ้ถ้าไม่ได้พี่เล็กดูแลก็ขวากเลยแล้วเล็กเขาจะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาการเป็นมะเร็งเนี้ยก็คือจริงๆแล้วรักษาหายมา6ปีกว่าแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาไม่กล้าพูดเลยนะว่าเขาหายแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกหรือกลัวจะเป็นลางกลัวจะพูดไปเถอะสำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นกรณีศึกษาคนที่เป็นได้กันบางทีก็อุบอิบมุบยิบไม่กล้าถามกันพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แบ่งปันกันได้เป็นประสบการณ์คือไม่ต้องทำเรียนแบบกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ว่าลักษณะเคสของคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นไปในทางนี้อะไรทำนองเนี้ย
6: หรือพี่เล็กเขาเวลาไปกองถ่ายก็จะมีคนมาถามพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนในกองถ่ายก็จะเป็นก็จะมาถามพี่เล็กว่ารักษาที่โรงพยาบาลนี้จะกินอาหารแบบไหนแบบจะรักษาตัวเองยังไงจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สตังค์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำค่ะ
3: งั้นถามพี่ๆทั้งสองคนในฐานะเป็นคนเขียนบททั้งคู่เวลาเราเขียนบทเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมมันมักจะมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเราเขียนบทดังนั้นมิกอยากถามมากเลยว่าชีวิตจริงอ่ะเหมือนละครไหม
5: ถามพี่นะพี่ว่าดราม่าไม่ต้องเศร้าก็ได้ คือเวลาเรารู้ว่าใครจะตายหรือใครมีปัญหาหนักๆอะไรก็ตามอ่ะ

0: ความสุขความรักความเอาใจใส่การที่แบบแบ่งปันกันเนี่ยมันก็ทำให้ซาบซึ้งประทับใจได้โดยไม่ต้องว่ามันต้องมีฉากทะเลาะต้องมีฉากร้องไห้ต้องมีฉากฉันตายดีกว่าฉันท้ออะไรอย่างเงี้ยมันพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าท้อมันมีไม่ได้อะค่ะคือถ้าถามว่าไม่เคยท้อเหรอตอบเลยว่าไม่เคยคือแบบไม่รู้จะท้อไปทำไมคือถ้าท้อก็ไปตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องไม่ตายมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ตายอะค่ะแบบมีอะไรตั้งเยอะที่เราจะต้องทำที่เราจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างตอนนี้พี่ก็มีหูพล็อตพรั่งพรูอย่างเงี้ยถ้าตายไปแล้วพล็อตนี้ใครจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยอืม
1: ค่ะนี่คือผมพี่แอนแล้วพี่เล็กล่ะครับชีวิตจริงเหมือนละครไหมฮะ
2: คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราอะรู้สึกว่าเมื่อเราตั้งจิตที่จะตั้งรับกับมันทุกเรื่องแล้วเรามีทางออกสำหรับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาให้เยอะๆเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคือถ้าเราไม่อ่อนแอไม่งี่เง่าไม่เสียขวัญไม่พ่ายแพ้ไม่ท้อถอยมันจะสำเร็จค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะแล้วคำนี้ครับคนเขาชอบพูดชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละคร
0: ชีวิตจริงจริงๆชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละคร
2: อยู่แล้ว
0: เพราะละครมันแต่งมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันไม่จริงแต่ชีวิตจริงมันจริงไงมันก็เลยยิ่งกว่าละคร
1: แสดงว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงละครถูกกำหนดมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พยายามจะพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอจะต้องตายต้องเขียนว่าเป็นมะเร็งแต่เพราะในชีวิตจริงคนเป็นมะเร็งหายได้ก็มี
0: ถูกละครมันถูกออกแบบอะแต่ชีวิตจริงมันจริง
2: แล้วมันออกแบบไม่ได
0: ้
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ปาฏิหาริย์ย่อมม
0: ีใช่ใช
3: ่ที่อันที่เล็กคือใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวคนนี้บ้างไหมคะ
0: อยากจะบอกว่าแกอย่าป่วยนะ เพราะฉันจะคงลำบากถ้าแกป่วยสักคน ก็คือให้อยู่ให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวแล้วเราก็จะพยายามยืนยาวไปด้วยกัน อย่างแบบไม่ต้องติดเตียงอะ อย่างไม่ต้องลำบากอะคือที่ไปเล่นออกกำลังกันทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องถึงป่วยเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครเขามาแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วพี่เล็กล่ะคะ
2: ขอบคุณในทุกอย่างที่เป็นพี่ที่เข้มแข็งมากและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในหลายๆเรื่องคือก็เป็นเหมือนพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นทุกอย่างที่สอนชีวิตให้เราด้วยค่ะแล้วก็ดูแลน้องๆดีมาก ให้ความรักดีมากปกป้อง
3: ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ป่วยกับการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนป่วยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ผู้ป่วยก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าอย่านึกว่าเราต้องถูกดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลคนรอบๆด้วยดูแลให้เขาจิตใจเขาอย่าให้เขาเศร้าไปอย่าให้เขาเครียดไปอะไรที่เราคือไม่ใช่ให้อดทนและเก็บกดนะแต่หมายถึงว่าอย่าเวียงอย่าวีนอย่าแบบอย่าบวกอะคือไม่ต้องไปแบบเก็บความเศร้าไว้ตามลำพังไม่ต้องบางอย่างก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอย่าไปเวียงไปวีนไปใช้อารมณ์เต็มที่เพราะถือว่าความป่วยนี่เป็นแบบข้ออ้างข้อแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรได้ก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขา
2: ก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านหรือว่าต้องดูแลค่ะเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและใจแล้วก็ต้องมีสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องใดๆเลยค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยรวมทั้งตัวของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราต้องดูแลทุกอย่างอย่างไม่ประมาทและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
1: มันทำให้เห็นชัดนะครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันโตมาด้วยกันแล้วไม่มีข้อแม้ในการที่อยากจะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงได้แง่คิดบวกๆแล้วมิก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับพี่แอนที่จะสู้กับมะเร็งจนหายสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสิ่งที่พี่พูดว่าเวลาคนที่ป่วยอย่าใช้ข้ออ้างในการป่วยเป็นที่ระบายอารมณ์เราจงเห็นคนข้างๆที่ยอมเสียสละดูแลเรายอมทิ้งงาน1ปีญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ยังไม่ให้เข้าบ้านตัวเองแต่เขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อเราดูแลใจคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะเขายอมเสียสละแล้วได้แง่คิดที่ดีมากจริงๆวันนี้ครับผม
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างนะคะคุณอู๊ดกับน้องพลอยหลังจากที่ฟังเรื่องราวของพี่แอนและพี่เล็กทั้งเรื่องคิดเห็นยังไงคะ
4: เห็นด้วยกับพี่แอนอย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไปทำให้คนรอบข้างเราอะค่ะ

0: รู้สึกเฟลคือตอนที่พลอยเป็นพลอยก็ไอ้นี่กับแม่เหมือนกันนะคะมีบางช่วงที่เราแบบมีเหวี่ยงไปบ้างแต่ตอนหลังแล้วก็แบบมีคุยกันบ่อยๆทำให้แบบสุขภาพจิตกับคนในครอบครัวค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นไปตาม
1: คุณอู๊ดล่ะครับ
2: ผมชื่นชมพี่เล็กครับแล้วก็ชื่นชมพี่แอนด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยดูมีสติมากมีสติมากตั้งแต่ต้นแล้วขนาดป่วยเนี่ยพี่แอนขนาดป่วยเนี่ยยังรู้สึกมีสติได้เลยว่าจะไม่ทำให้คนเฝ้าคนดูแลเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจนี่ขนาดป่วยยังคิดได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วก็พี่เล็กก็อดทนมากทำทุกสิ่งจริงๆทำทุกสิ่งเต้นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งผมไม่สามารถทำได้
1: เพราะคุณอู๊ดอยู่ในฐานะผู้ดูแลเหมือน
2: ใช่ครับซึ่งผมไม่สามารถเต้นได้ครับผมไม่สามารถเต้นอย่างเขาได้แต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นชมที่สองคนเหมือนกับพากันจุงมือจับมือกันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงขึ้นมาเฉยๆอีกฝ่ายที่ป่วยอยู่ก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าสองคนนี่ไม่ยอมทำให้กันและกัน
3: ซุดลงไปเลย
2: มันทำให้ทั้งคู่พยายามดันกันและกันขึ้นมามันทำให้กลับมาได้รวดเร็วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วว่าแล้วผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยช่วยเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายกับงานกับคนป่วยอื่นๆด้วยครับเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่ผมว่าโอเคเลยครับ
1: เป็นแง่คิดดีๆจากแขกรับแชร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณอู๊ดมากๆนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: เราก็ได้ฟังแง่คิดจากแขกรับแชร์ที่เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลต่างฝ่ายต่างเชิดชูทางนี้จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้ทำเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เสียสละฝั่งหนึ่งก็ยังแคร์ความรู้สึกคนที่เสียสละแล้วมองทุกอย่างในแง่บวกไว้ก่อน
4: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่เล็กนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเองก็มีกำลังใจให้คนดูแลผู้ป่วยก็มีกำลังใจด้วยแล้วเราก็จะผ่านจุดที่ครอบครัวทุกข์ใจไปได้ถ้ามีกำลังใจที่ดีขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับคุณแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับแต่ในตอนนี้คุณแบงค์ผู้ดำเนินรายการของ